0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกัน
1: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางฐานรากเสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่า23%ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้ว50%อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่า30%งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า10%งานโครงสร้างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จ60%และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษทองย่นเพื่อตกแต่งฐานพระเมรุมาตรจากประเทศจีนแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างงานศิลปกรรมและจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเมื่อการขยายแบบเท่าขนาดจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอร์สเป็นหน้าที่ของนายสิหศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
3: ขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอสก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอสเราก็ใช้กระบวนการอันคอสในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอสมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนรูปแบบนี่คือเหตุที่ยกเลิก MOU 44
2: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์ดว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์ดโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณหลายทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
6: เพื่อการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5: ด้านนายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวง DE ยังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในบริษัทโฆษณาที่เชิญชวนลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการทำเป็นเครือข่ายโดยจะส่งมอบข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธ

0: จีจากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนบังหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งการลักลอบเคลื่อนย้าย LPG ดังกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2ราย
0: ในอันดีซากูนีรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากูนี่กล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันแม่เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นาทีแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพนิจพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกตบเอาชนะอเล็กลาดิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21 และ11-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสภิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ให้กับคู่ของมาเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบรเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 15-21 21-14 และ 18-21 จุดเส้นทางมาที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายหัวชนะเจียนนี่พ่านจากฮ่องกง 7-5 และ 6-3 คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ6-7ไทเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนนการแข่งขันพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกลางปีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนักเทควันโดคนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญ

0: เงินได้จากขวัญสุดาพวงกิจจาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF Choppy Cup บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC กูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับยะโฮดารูทักซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปบันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลินมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2ชายฝั่งอ่าวไทยเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยกตัวเนื่องจากมีการยกตัวของเปลือกโลกจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่เคยเป็นทะเลยกตัวขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลในปัจจุบันบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเมื่อถูกยกตัวขึ้นมาจึงทำให้ชายหาดชันมากขณะที่แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสจะเป็นชายหาดที่ราบมีความชันน้อยชายหาดเรียบตรงและกว้างไม่เว้าแหว่งมากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ SME เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยและ Thailand Postmart สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานนี้ได้จากนายภูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะ ถามถึงการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME ตรงนี้มีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะท่าน
12: คาดหวังระยะสั้นเนี่ยเราก็อยากให้ SME นะครับที่เราคัดเลือกมาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับในช่วงเวลาที่ก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและเราก็จะมีผลกระทบจากทางด้านตะวันออกกลางวันนี้ก็เป็นภารกิจเร่งด่วนเรื่องหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่เราจะสนับสนุนให้ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราเน้นการค้าผ่านออนไลน์อันนี้คือระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเราอยากให้ทาง SME กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับหลังจากที่โครงการที่เราไปสร้างการรับรู้นะครับและก็เพิ่มรายได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงสินค้าของกลุ่ม SME กลุ่มนี้เราก็คาดหวังที่จะเกิดการซื้อซ้ำนะครับสร้างรายได้แบบยั่งยืนครับ
11: ในส่วนของการดำเนินโครงการเราวางแนวทางการช่วยเหลือ SME ในด้านใดบ้างอะคะ
12: ก็เมื่อเราคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในลักษณะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะครับไม่ได้เป็นการซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่นำสินค้าจากต่างประเทศแล้วคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เนี่ยเข้ามาขายในโครงการนะครับส่วนการช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยการเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart นะครับของไปรษณีย์ไทยกับแพลตฟอร์ม Next Gen นะครับของ iNet อันนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มก็กรุณาไม่เก็บค่า GP หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่แพลตฟอร์มทั่วไปเขาเก็บกับผู้ประกอบการอันนี้ก็จะยกเว้นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เรามีคูปองส่วนลดนะครับให้กับทางผู้บริโภคนะครับที่เข้ามาซื้อก็ทุกร้านค้าเนี่ยเราจะมีคูปองส่วนลดให้ร้านละ250ใบนะครับเป็นโค้ดส่วนลดก็ใบละ100บาทเมื่อผู้บริโภคนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็จะมีโค้ดส่วนลดให้100บาทอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องค่าขนส่งซึ่งอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางไปรษณีย์ไทยที่กรณีมีการสั่งซื้อนะครับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็จะไม่เสียค่าขนส่งนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยจ่ายให้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ขาดไปรษณีย์ไทยก็ช่วยรับดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่จะทำให้การขายนะครับบนแพลตฟอร์มทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยมีปริมาณการขายที่มากขึ้นนะครับ
11: ในส่วนของการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ 2,000 รายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างอะคะท่าน
12: ก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งสินค้าเป็นอาหารการกินนะครับสินค้าอุปโภคและก็สินค้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือสินค้าบริโภคทั่วไปนะครับและก็เป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนามานะไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็สินค้าออร์แกนิกของกรมการค้าภายในรวมถึงทางผู้ประกอบการที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีกลุ่ม SME ที่สมัครเข้ามาโดยตรงนะครับอันนี้เราก็มาคัดเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าจาก SME จริงๆจากชุมชนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับสมัครและคัดเลือกเข้ามานะครับ
11: ตรงนี้เราจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนหรือว่าในวิสาหกิจต่างๆด้วยไหมคะท่านคะ
12: ปกติแล้วเนี่ยทางกรมต่างๆและก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะนำมาเข้าร่วมโครงการ นะฮะตามที่เรียนนะครับเพราะว่าโครงการเราเริ่มในวันพฤหัสที่4ที่ผ่านมาโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปฏีก็ได้มาคิกออฟเปิดโครงการแล้วก็แจกโค้ดส่วนลดนะฮะมันก็จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับประมาณกว่า 2,000 รายเนี่ยตอนนี้โครงการก็กำลังดำเนินการมาอยู่ได้ 2-3 วันแล้วครับ
11: อ๋อครับตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผู้ประกอบการตอนนี
12: ้โอ้ดีมากครับเพราะว่าจากโปรโมชั่นที่เราให้ในส่วนของทั้งส่วนลดและก็ค่าขนส่งฟรีเนี่ยนะครับก็มีความสุขทั้งผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะฮะส่วนผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยทุกวันนี้มีเสียงบ่นเรื่องค่า GP นะครับโครงการนี้ก็จะไม่มีการเก็บค่า GP ใดๆนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ
11: การดำเนินโครงการก็อยู่ในช่วงที่ควบคู่กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตรงนี้จะมีส่วนในการช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเข้ามาช่วยด้วยไหมคะท่าน
12: ก็ในส่วนของ 60-40 นะครับที่รัฐบาลไปช่วยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน60นะครับแล้วก็มีการจ่ายเอง40ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมแล้วก็เป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เงินในกระเป๋าต้องเรียนว่ามีมากขึ้นนะครับเหลือเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้ขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับ
11: ค่ะนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วคาดว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการยังไงบ้างคะมากน้อยเพียงใด
12: ก็จริงๆระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับความคาดหวังอันนี้ก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสิ่งที่อยากทำก็คือทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนเพราะวันหนึ่งที่เราถอยออกมาเนี่ยนะครับจากการที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือการยืนอยู่ของ SME ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำในโครงการเนี้ยวัตถุประสงค์หลักๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างการรับรู้ SME ในโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้จักวันนี้เราก็มาทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยความคาดหวังก็คือเมื่อเราสิ้นสุดโครงการเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะไปต่อด้วยเขาเองนะครับอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับ SME ที่เข้าร่วมโครงการครับ
11: นอกจากจะช่วยพยุงแล้วยังช่วยวางรากฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยในอนาคต
12: สุด
11: ท
12: ้
11: ายค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการเข้าร่วมโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะคะท่าน
12: ก็วันนี้ในส่วนของ SME เท่าที่เราทำงานมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการการสร้างแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยรวมไปถึงการที่ต้องการเงินทุนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการตลาดนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเรามีการเสริมทักษะโดยวิธีการใช้ e-learning นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้ได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแต่ละหัวข้อวิชาที่เราได้นำเสนอนะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความทันสมัยกับในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับ
11: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไทยของเรานะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ล ดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ท่านผู้ฟังคะสัปดาห์แรกของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนออกมาจับจ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างคึกคักโดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
15: ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นมาตรการที่รัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้าชุมชนร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยต่างได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างชัดเจนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมียอดขายที่ดีขึ้นโดยนางสาววิภาดาชุมขุนพนักงานเคาน์เตอร์ร้านณรงค์เครื่องครัวกล่าวว่าหลังมีโครงการนี้ลูกค้าเข้ามาร้านมากขึ้นมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
16: ตั้งแต่มีโครงการนะคะก็คือลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านบ่อยขึ้นแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มอะค่ะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราอะค่ะคิดว่าโครงการนี้ก็คือถ้าทำแล้วก็คือดีใช่ค่ะได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้ก็เข้ามาเยอะขึ้นจ้ะ
15: ขณะที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยประชาชนรายหนึ่งที่มาซื้อสินค้าที่ร้าน LS Store อำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศคึกคัก
17: ก็เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนก็โดยภาพรวมนะคะดีค่ะเขาให้เรา60เรา40อย่างเงี้ยมันก็คือหลักการก็คือช่วยเพราะว่ามันช่วยได้จริงประชาชนทั่วไปอ่ะก็รู้สึกจะพอใจนะแล้วมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ไหมร้านค้าเนี่ยคึกคักใช่ไหมสินค้าอะไรตรงนี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องดีไม่ว่าจะเป็นร้านโชว์หวยหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศคึกคัก
15: โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน2519มีสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่เพียงช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเปิดโครงการกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้า GI ของจังหวัดรับฟังจากรายงานค่ะ
18: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวกินทุเรียนสาลิกาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวม34สวนโดยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวอาทิผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดพังงาจะได้รับคูปองแทนเงินสดหรือแคชคูปอง1ห้องต่อ1ใบต่อคืนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นส่วนลดในการซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนทั้งหมด34สวนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวบรวมไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทางและพิกัดของสวนทุเรียนสาลิกาได้ที่เพจทททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office
19: ครับในเดือนมิถุนายนครับทางททสำนักงานพังงาได้ร่วมกับทางผู้ประกอบการโรงแรมโดยเฉพาะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนนะครับทันทีที่ท่านเข้าพักครับจะได้รับในเรื่องของตัวแคชคูปอง1ห้อง1ใบนะครับต่อคืนครับก็ไปใช้จ่ายในสวนทั้งหมด34สวนที่ทางททสำนักงานพังงาเราได้รวบรวมมาไว้ครับ
18: ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจชิมทุเรียนสาลิกาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์อื่นๆสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ซึ่งนอกจากจะได้กินผลไม้ที่อร่อยแล้วยังได้พบกับเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
19: ก็อยากจะเชิญชวนนักเที่ยวทุกท่านนะครับที่โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการชิมทุเรียนพันสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆครับก็สามารถที่จะกระจายเดินทางไปตามสวนต่างๆถึง34สวนอยากจะเชิญชวนให้ไปทานทุเรียนถึงสวนนะครับใต้ต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยททสำนักพังงาเราคาดว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีในการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ครับ
18: ด้านนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแคมเปญดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
20: ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศได้รับทราบรับรู้นะครับว่าขอเชิญชวนนะครับมาทานทุเรียนสาลิกามาพักพังงานะครับแล้วท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปจากความมีน้ำใจนะครับความน่ารักของคนพังงานะครับที่เรามีการบริการที่มีคุณภาพนะครับที่จะให้ท่านได้ประทับใจกลับไปนะครับตลอดไม่รู้ลืมครับ
18: สำหรับฤดูกาลผลผลิตทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาจะให้ผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีพื้นที่ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระโปงและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยสโมสรพลังการ FC เตรียมสร้างทีมหลังตกชั้นจากไทยลีกโดยการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาวางรากฐานทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่และการพัฒนาโค้ชท่ามกลางความหวังในการสร้างสโมสรให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
21: ในฤดูกาล 2025 ถึง 2026 สโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีกได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยการเสริมทัพนักเตะต่างชาติดีกรีสูงเข้าสู่ทีมหนึ่งในนั้นคือแอนดรอสทาวเซนอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษที่เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เอฟเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซโดยสโมสรตั้งเป้าหมายด้วยการจบฤดูกาลด้วยการติดอันดับท็อป3ในตารางคะแนนอย่างไรก็ตามสมรภูมิไทยลีกไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมน้องใหม่แม้จะมีผู้เล่นชื่อดังเข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายพลังการ FC กลับจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและต้องตกชั้นกลับสู่ลีกรองอีกครั้งท่ามกลางปัญหาเรื่องรากฐานและโครงสร้างทีมที่ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับสูงโดยในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 พลังการ FC พร้อมสร้างทีมและวางรากฐานของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการดึงพาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมเพื่อวางรากฐานของทีมในทุกด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าทีมรู้จุดอ่อนและข้อผิดพลาดและได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งรากฐานของทีมยังไม่แข็งแกร่งพอการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาเป็นกุนซือของทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อช่วยวางรากฐานของทีมทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่ให้แข็งแรงเ พื่อให้มั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน
0: แต่ว่าวันนี้เรากำลังรีเซ็ตระบบกันว่าเราจะวางให้มันแข็งแรงกว่าเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าการหล่นลงมาก็คงไม่ใช่เป็นเดือนไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดหรอกเพราะว่าเรามองเห็นข้อบกพร่องอะไรของเราเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ข้อบกพร่องนั้นก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแน่
2: ก็ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้ก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได
21: ้นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการวางรากฐานระบบเยาวชนแล้วพาร์คฮังซอยังจะช่วยวางระบบโค้ชด้วยโดยการดึงโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะมาอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านฟุตบอลเพื่อต่อยอดทีมต่อไปในอนาคตหลังจากที่พาร์ควางมือจากพลังการ FC ไปแล้ว
0: สิ่งที่มันดีอีกอย่างนึงเขาวางระบบโค้ชไว้ให้ผมด้วยเขาต้องการโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็เพื่อจะมาเรียนรู้สิ่งที่เขาจะถ่ายทอดเอาไว้ให้คนกาญจนบุรีก็เพราะฉะนั้นก็ต้องการผู้ช่วยโค้ชที่เป็นเอไลเซนแล้วก็อายุไม่เยอะเพื่อจะมาเพื่อได้ทำทีมต่อจากเขาเป็นไงสิ่งที่มันได้รับการถ่ายทอดมามันก็จะทำให้โครงสร้างของระบบสตาฟอะไรมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยเขาก็เลยรีเควสต์ผู้ช่วยโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็พอจะมีอนาคต
21: จากบทเรียนอันเจ็บปวดในฤดูกาลแรกบนเวทีไทยลีกพลังการ FC ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าชื่อชั้นของนักเตะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในระยะยาวหากปราศจากรากฐานที่แข็งแกร่งและระบบการทำงานที่ยั่งยืนการเข้ามาของพาร์คฮังซอจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวกุนซือแต่คือจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานใหม่ให้กับสโมสรตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชุดใหญ่ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลแม้เส้นทางกลับสู่ลีกสูงสุดจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากการวางรากฐานครั้งนี้เดินหน้าได้ตามเป้าหมายพลังการ FC อาจไม่ได้กำลังสร้างแค่ทีมฟุตบอลสำหรับวันนี้แต่กำลังสร้างอนาคตของสโมสรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
22: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
23: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
22: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
24: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
25: หรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วพานพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์ท่านโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลจะมาเคลียร์ประเด็นและไขข้อข้องใจในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยมีผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ชวนท่านโฆษกคุยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์ค่ะ
1: ครับก็คงจะต้องเริ่มกันด้วยเรื่องไทยช่วยไทยพลัส6040ที่พี่น้องประชาชนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อติดตามโครงการเมื่อ2วันที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ใช่ค่ะก็เสียงตอบรับดีมากเลยนะคะประชาชนก็มาแสดงความเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แล้วส่วนร้านค้าเองทุกคนก็มีความสุขอะค่ะเพราะว่ายอดขายเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมากเลย
1: ครับ
2: ท่านนายกก็ดีใจนะคะส่งภาพมาให้ชมว่าชาวบ้านมีรอยยิ้มยังไงท่านก็มีความสุขด้วยก็ต้องถามท่านผู้ฟังละค่ะว่าใช้จ่ายกับโครงการ6040ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ค
2: แต่ว่าต้องพูดไปถึงในส่วนของร้านค้านิด นึงนะคะ
1: ค
2: ที่เราบอกว่าคนที่อยู่ในโครงการ6040นี้เนี่ยยังมีโปรแกรมแอปที่เรียกว่านกกระซิบอะค่ะอยากจะให้เข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นเพราะว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ทีมโฆษกของเราดูนะคะว่าแอปนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆจากร้านค้าเล็กๆที่แค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาวิเคราะห์ว่ารายรับลูกค้าเข้ามาช่วงไหนเยอะสินค้าควรจะไปซื้อราคาที่ซื้อจากแหล่งปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกับราคากลางแล้วเป็นยังไงมันมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจมากๆซึ่งคนขายของตัวเล็กๆเนี่ยไม่เคยได้คิดถึงอะค่ะแต่วันนี้พอมันมีแอปนกกระซิบเข้ามาเนี่ยทำให้ทุกคนที่คิดว่าชีวิตฉันมีแต่ค้าขายบวกลบแค่นี้มันทำให้มีมุมมองทางธุรกิจขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโครงการนี้ไปใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์จากแอปพลิเคชันนกกระซิบในถุงเงินนะคะ
1: ครับก็เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน delivery ต่างๆนะครับอดใจอีกนิดนึงนะครับวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะใช้บริการนี้ได้แล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกได้เห็นได้รับฟังจากผู้ประกอบการและประชาชนจากการลงพื้นที่นะครับก็จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทักกระแสการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักก็คงจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องพูดถึงก็คืออีกกลุ่มนึงนะครับท่านโฆษกที่รัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้พยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็อาจจะยังมีคนที่สงสัยหรืออาจจะกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็คงต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ให้ชัดเลยครับ
2: ก็ในการที่จะเคลียร์ให้ชัดนะคะก็ต้องขอย้ำถึงวัตถุประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเราต้องการมุ่งไปที่ดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนจริงๆแล้วแน่นอนคนก็ถามว่าคนลำบากมีอยู่เยอะแยะมากแต่ถ้าพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะงบประมาณของประเทศมันมีจำกัดเราคงไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนทุกคนที่ลำบากได้ดังนั้นการดำเนินการใดๆของรัฐบาลก็ต้องมุ่งเป้าแล้ววันนี้สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือต้องมุ่งไปยังคนจนมากลำบากที่สุดและไม่มีใครดูแลด้วยอันนี้ต้องเข้าไปอบอุ้มที่ผ่านมายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีใครดูแลจริงๆแต่มันยังตกหล่นอยู่ดังนั้นการที่เราจะมาเริ่มกระบวนการเรียกว่าอบคนที่เขาหล่นไปเนี่ยเข้ามาสู่ระบบเป็นเรื่องจำเป็นนะคะในขณะเดียวกันมันก็ยังมีข้อมูลที่เราพบว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็บางคนยังบอกว่าเอ๊ะเห็นนั่งรถมีทองใสอะไรแบบนี้นะคะหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าทำไมได้สิทธิ์แต่คนที่ลำบากกว่านั้นหลายสิบเท่า ตกหล่นไปเพราะฉะนั้นมันก็จึงต้องมีกระบวนการที่จะยืนยันสิทธิ์อะไรแบบนี้เข้ามาทีนี้เกณฑ์มันก็มีในรายละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ที่อยากจะเคลียร์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษี
1: พูดถึงเยอะเลยครับ
2: ใช่นะคะก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะแล้วคุณลูกเนี่ยทำงานแล้วก็ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าในครั้งหน้าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าในหลักการผู้ที่สามารถมีเงินไปลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงนะคะและถ้าเลือกที่จะลดหย่อนภาษีจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็กรอบวงเงินเนี่ยมันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้รายละมากถึง 30,000 บาทต่อปีมันก็มากกว่าที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเกณฑ์อันใหม่นี้ขึ้นมาแต่เราก็เข้าใจอะค่ะว่าบางกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปขอลดหย่อนภาษีแต่เอาจริงไม่ดูแลพ่อแม
1: ่อ
2: ันนี้เนี่ยก็เปิดช่องให้ทำการอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งช่องทางในการอุทธรณ์ก็คืออาจจะไปที่เว็บไซต์ขอยื่นอุทธรณ์ผลเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์หรือจะไปดำเนินการที่5ธนาคารของรัฐกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะอันนี้เนี่ยจะไปเริ่มกระบวนการอุทธรณ์ได้หลังจากที่มีการประกาศผลว่าใครได้รับสิทธิ์หรือไม่ในวันที่17กรกฎาคม
1: ครับก็ยังมีช่องทาง
2: แต่ก็ต้องขอย้ำว่าเราตั้งเป้าที่จะดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนนะคะครอบครัวไหนบ้านไหนที่มีลูกดูแลถึงขั้นว่าไปลดหย่อนภาษีได้ก็แสดงว่ายังโอเคอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้จัดสรรงบที่เรามีเนี่ยไปให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันที่เขาเดือดร้อนแบบมากๆและไม่มีใครดูแลเลยอะค่ะ
1: ครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับจะพยายามดูแลให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เกิดความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายนครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงประกอบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางกัมพูชาที่จะบอกว่าจะใช้มาตรการประนีประนอมภาคบังคับตามอันคลอสนะครับประชาชนก็เลยติดตามจับตาดูว่าแล้วท่าทีของรัฐบาลไทยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องบกที่น้ำยืนอุบลราชธานีครับมีกรณีที่อาจจะมีเหตุยั่วยุอะไรกันบ้างที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท่านโฆษกจะว่ายังไงครับในประเด็นนี้
2: คือแนวทางของประเทศไทยนะคะในการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรียนพี่น้องประชาชนไว้เลยว่าเรายึดสันติวิธีนะคะยึดกฎหมายสากลและยึดความจริงใจถ้าตราบใดที่อีกฝ่ายนึงเขาไม่มีความจริงใจเขาไม่แสดงพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เคยตกลงกันมาก่อนหยุดยิงเมื่อปลายปีที่แล้วเขาจะมุ่งมั่นทำตามนั้นการที่เราจะไปยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามนั้นหรือเรื่องของการคลี่คลายพื้นที่ทางทะเลอะค่ะที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU C4 แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล Unclos แทนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สากลเขาทำอยู่และในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปกระโดดไปให้ตั้งคนนอกเข้ามาเคลียร์ถ้าเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ต้องเอาคนนอกมาเกี่ยวสำหรับประเทศไทยเราจึงยึดถือแนวทางว่ามีอะไรให้คุยกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือวันนี้เนี่ยเฟกนิวส์เนี่ยมีตลอดนะคะภาครัฐก็ชี้แจงกันทุกวันเลยนะทหารเรือทหารบกทีมโฆษกเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่านแล้วที่ไปบอกว่ามีคนตัดต่อรั้วชายแดนที่บางส่วนเราได้เริ่มสร้างแล้วเนี่ยเขาก็สร้างกันมาดีๆยังมีการไปทำภาพ AI ไปลบกำแพงรั้วให้มันเป็นช่องโหว่แล้วก็มาตำหนิทหารบอกว่าสร้างรั้วยังไงมีช่องโหว่ให้คนลอดเข้ามาแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานอะลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียนว่าในเรื่องของการปราบปรามข่าวลือรัฐบาลนี่เราตามตรวจสอบนะคะเราเห็นว่าใครเผยแพร่ข่าวลือเฟกนิวส์ตามช่องทางต่างๆเนี่ยหน่วยงานนั้นเราก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็ให้คุณชี้แจงให้ถูกต้องแล้วเอาข้อความนั้นลง ถ้าไม่ทำตามก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับแต่ก็คงจะต้องย้ำว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันมีช่องทางในการนำเสนอข่าวสารแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอย่างแท้จริงแน่นอนนะคร
2: ับ แน่นอนค่ะเราเคารพเสรีภาพของประชาชนค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตด้วยเนาะไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วก็มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในสังคมอะค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องที่อาจจะสืบเนื่องนะครับจากการไปเยือนฝรั่งเศสมาเห็นบอกต้องถือว่าเป็นหลักฐานของการที่ไปเยือนแล้วได้ผลอย่างเต็มที่เห็นว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการตอบรับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกลับมาให้กับทางประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับ
2: คือเป็นความสนใจที่เรียกว่าต้องใช้คำว่าเป็นโมเมนตัมอะค่ะคือท่านนายกและคณะเนี่ยไปคุยกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ๆที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเราก็ไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวนโยบายการบริหารประเทศแล้วคุณมั่นใจได้นะว่าจะมาลงทุนกับประเทศไทยแล้วคุณจะได้อะไรแบบนี้ค่ะ1สัปดาห์ต่อมากลุ่มนั้นนะคะเขาก็บินมาพบกับท่านนายกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
1: คร
2: ับ แล้วก็มีคำถามมากมายว่าถ้าเขาอยากจะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างไรที่ผ่านมากฎหมายของประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ทันสมัยมากนะแต่ว่าในการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกก็ได้ย้ำว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงของการยกระดับกฎหมายที่จะให้เป็นไปตามสากลมากขึ้นที่เพื่อเราจะได้เข้าไปเป็นสมาชิก OECD แล้วในเรื่องของการค้าเสรี FTA ไทยยุโรปอันนี้ก็เป็นจุดที่เอกชนเขาก็สนใจเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ำอีกทีว่าเรามาทางนี้เอกชนเขาก็สบายใจอะค่ะอย่าง Airbus เนี่ยพูด2ครั้งแล้วค่ะที่ฝรั่งเศสกับที่เมืองไทยว่าอยากจะมาตั้งศูนย์ซ่
1: อม
2: เครื่องบินที่ประเทศไทยหรือบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่านอกจากจะมาลงทุนประเทศไทยกับเอกชนไทยแล้วเขาอยากจะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแค่บางบริษัทนะครับที่ท่านโฆษกได้พูดมานะครับยังมีหลายๆบริษัทอย่าง Pascal นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีควอนตัมครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทยเราด้วยนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็คงเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามได้มาเยือนเรานะครับหนนี้ที่ไปนี่เห็นว่าไปร่วมประชุมอะไรนะครับท่านโฆษกครับ
2: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเวียดนามนะคะเขาต้องการที่จะใช้เวทีที่เรียกว่า AFF เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ของการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาของอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้นำผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆกันเพราะว่าเขาก็อยากที่จะขับเคลื่อนอาเซียนทั้งกลุ่มไม่ใช่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคนะคะพอท่านประธานาธิบดีโตเลิมมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟนไทยเวียดนามแล้ววันนี้เราก็จะไปเยือนเวียดนามไปพบกับนักธุรกิจผู้ประกอบการแล้วก็ไปคุยในเรื่องของเวทีอาเซียนว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรค่ะ
1: ครับก็ต้องถือว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำทั้ง10ชาติของอาเซียนนะครับจะไปพูดคุยกันท่ามกลางที่เราเจอมรสุมทางวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับว่าอาเซียนเราจะร่วมมือกันอย่างไรและโดยเฉพาะกับเวียดนามนะครับอย่างที่เคยได้คุยกับท่านโฆษกไปแล้วนะครับว่าเราต้องปรับบทบาทจากการเป็นคู่แข่งไปเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็คงจะมีเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกับเวียดนามอีกหลายเรื่องต่อเนื่องนะครับท่านโฆษก
2: แน่นอนค่ะ
1: ครับก็วันนี้นะครับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังแล้วนะครับมีประเด็นอยากจะถามท่านโฆษกอยากให้ท่านโฆษกนำเรื่องใดมาพูดคุยกันนะครับก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2500

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสุขภาพพรรณไมยของราษฎรเป็นภาพสะท้อนถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราชดำริว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระองค์อาทิหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทโครงการหมอหมู่บ้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนและมูลนิธิสายใจไทยอุปถัมภ์ทหารผ่านศึกและครอบครัวรวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพพระองค์ทรงเน้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่สมบูรณ์แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารพระราชกรณียกิจต่างๆล้วนเป็นพลังแห่งพระเมตตาที่อยู่ในหัวใจของประชาชนและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีพร้อมดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพพระราชกรณียกิจเหล่านี้คือพลังแห่งพระเมตตาที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนสร้างความอบอุ่นความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกชุมชนดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

ครับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับนะครับพ่อแม่เนี่ยนะฮะจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะครับต่อเมื่อเนี่ยได้มีการนะครับส่งมอบรับทรัพย์ที่ผู้ให้แก่ผู้รับนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาว่ากำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้ประเหตุที่ผู้รับนะครับเป็นเลคุณได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในเลคุณนะครับมีอย่างไรบ้างครับการประพฤติในเลคุณนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถถอนคืนการให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอน

ถึงการให้บริเวณอุปนิสัยคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างไร้แรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากแค่น่าถึงนะฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่ากรณีสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับแก่การยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้ยากไร้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่จะให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยสิ้นในหากผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยอดลงนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับทั้งสามกรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในคนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถทำกิจการให้ผู้เหตุในคนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสรีหาทรัพย์สินคือรูปไปแล้วนะครับการที่จะถอนกิจการให้ได้นะครับเป็นข้อเหตุในการประพฤติในคนทั้งสามกรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการเนี่ยได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโคตรหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ความช่วยเหลือราษฎรในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่สุดของชีวิตคือด้านการแพทย์สาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ทรงห่วงใยราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยและยากไร้โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารพระองค์ทรงสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการออกตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลรวมทั้งทรงรับผู้ป่วยหนักที่ยากไร้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังทรงริเริ่มโครงการหมอหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องดังเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยพระราชดำริด้านการแพทย์และการสร้างโรงพยาบาลท้องถิ่นสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมุ่งมั่นให้ราษฎรเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

การจอดรถกีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นการกระทำดังกล่าวนั้นผิดตามกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาในส่วนของกฎหมายอาญาผิดตามกฎหมายอยู่3ลักษณะหรือ3ฉบับอันแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา397ซึ่งเป็นความผิดและอุโทษซึ่งกฎหมายได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นโทษของมันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับกฎหมายฉบับต่อไปหรือลักษณะต่อไปก็คือผิดตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา55ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่าห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางทางการจราจรซึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทผิดตามพ.ร.บ.เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติความผิดทางแพ่งเนี่ยกรณีแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีสิทธิ์ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ที่ดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นหรือห้ามใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำที่ดินของคนอื่นหรือใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งต่อมาก็คือผิดฐานละเมิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นทำให้เขาได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนข้อแนะนำนะครับในกรณีที่พบเห็นว่ามีการจอดรถขวางประตูทางเข้าออกที่หน้าบ้านลำดับแรกนะครับเมื่อพบเห็นแบบนั้นก็ให้ถ่ายภาพรถพร้อมกับทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุไว้อันดับที่2ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้มายังที่เกิดเหตุอันดับที่3แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการเคลื่อนย้ายรถการเกิดเหตุนั้นออกไปอันดับที่4ก็คือห้ามนะครับห้ามเลยห้ามทำลายรถคันนั้นนะครับอันดับสุดท้ายก็คือใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนผู้ซึ่งในห้วงเวลานั้นถูกสังคมรังเกียจหวาดกลัวและถูกกีดกันออกจากความเป็นมนุษย์พระองค์ทอดพระเนตรคุณค่าแห่งชีวิตด้วยพระเมตตาช่วยปลดเครื่องความเจ็บปวดในหัวใจปลุกศรัทธาและศักดิ์ศรีให้กลับคืนมาอีกครั้งกอบกับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคเรื้อนอย่างจริงจังพร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจและปลุกหัวใจแห่งมนุษยธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพระราชทานนามว่าสถาบันราชประชาสมาสัยและทรงรับไว้เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2503จึงนับเป็นวันแห่งความหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วแผ่นดินไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตามิได้เพียงเยียวยาโรคภัยทางร่างกายแต่ยังช่วยจุดประกายความคิดให้ทุกคนในสังคมได้เรียนรู้ว่าความเมตตาคือพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยพึงมีให้แก่กันและกัน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการวางสินไถ่กรณีขายขวากที่ดินแล้วผู้ซื้อขวากไม่อยู่หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไถ่คืนว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถึงจะได้ที่ดินนั้นกลับคืนมาก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าที่ดินที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากที่ดินเพื่อการเกษตรและที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนั้นได้มีกฎหมายบัญญัติว่าด้วยการขายขวากไว้โดยเฉพาะแล้วส่วนที่ดินอื่นที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นจำพวกที่ดินที่แบ่งเช่าหรือแบ่งขายเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงว่าให้มาซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดพร้อมด้วยเงินสินไถ่จำนวนเท่านั้นเท่านี้ในเวลานั้นเวลานี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาหรือหากไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาก็คือใช้เวลา10ปีที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาไถ่ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากได้ขายฝากไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้ซื้อเดิมหรือทายาทผู้ซื้อเดิมทั้งหมดเสียชีวิตไปทำให้ผู้ขายน่ะไม่รู้ว่าจะไปไถ่ถอนได้จากใครหรือไม่ก็ที่ดินมีราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อเดิมบ่ายเบี่ยงที่จะขายคืนจึงเดินทางไปต่างจังหวัดจะบ้างไปต่างประเทศจะบ้างเพื่อให้เลยเวลาที่จะซื้อคืนหรือไม่ก็หาตัวไม่พบไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำหรือด้วยเหตุประการอื่นใดก็ตามที่จะทำให้เงื่อนเวลาในการซื้อคืนมันหมดไปแล้วทำให้ผู้ขายเดิมเสียสิทธิ์ในการซื้อคืนไปเป็นการถาวรอันนี้สามารถแก้ไขได้โดยการนำสินไถ่เท่าจำนวนที่กำหนดในสัญญาหรือหากไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้เท่ากับราคาที่ขายไปวางณสำนักงานวางทรัพย์โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ไถ่เงินจำนวนนั้นคืนเมื่อได้วางทรัพย์แล้วกฎหมายก็บัญญัติว่าให้ที่ดินนั้นโอนกลับมาเป็นของผู้ขายเดิมโดยทันทีสำนักงานวางทรัพย์มีอยู่ที่ใดบ้างอันนี้ก็คือถ้าหากในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่หลายแห่งหากท่านมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในเขตใดก็ให้ไปณสำนักงานวางทรัพย์ประจำเขตนั้นๆตัวในต่างจังหวัดเรียกว่าสำนักงานบังคับคดีซึ่งมีอยู่ทุกๆจังหวัดหรือทุกๆอำเภอที่มีศาลตั้งอยู่วิธีการในการวางทรัพย์ก็คือนำเงินสินไถ่พร้อมด้วยเอกสารของตนเองและผู้รับมอบอำนาจถ้ามีและเอกสารเกี่ยวกับสัญญาขายฝากไปยื่นคำร้องต่อพนักงานวางทรัพย์หรือพนักงานบังคับคดีแล้วแต่กรณีและเมื่อได้วางทรัพย์แล้วหรือวางสินไถ่แล้วก็นำหลักฐานการวางนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของตนเองได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาขัดข้องหรือไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้องได้ก็ให้ไปพบพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดของท่านเพื่อปรึกษาหรือให้คำแนะนำจัดทนายความอาสายื่นคำร้องให้กับท่านหรือโทรศัพท์สายด่วน1157เพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายได้ตลอดเวลาในเวลาราชการ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

ำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02 79

0: ื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
1: เรื่องของการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ปีหลอกเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลไกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
0: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
1: ้กฎหมายแค่ไล่จับเป็นเงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้เลยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
0: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
2: เนี่ยพี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
3: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
2: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
3: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
2: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
0: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
6: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนใช้วางแผนธุรกิจในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้อย่างดีมาก
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาว่าภาพรวมได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงได้ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ามีการซื้อขายสินค้ามากขึ้นด้วยภาครัฐได้นำระบบนกกระซิบเป็นระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนให้กับร้านค้ารายย่อยที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยร้านค้าขนาดเล็กยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์กับการวางแผนธุรกิจอย่างมากพระนกกระซิบจะมีการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดขายรายวันและหาช่วงเวลาขายดีเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าและจัดพนักงานให้เหมาะสมเช็คราคากลางวัตถุดิบเชื่อมโยงกับข้อมูลตรงกับกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบราคาเนื้อสัตว์และวัตถุดิบแบบรายวันสิ่งสำคัญคำนวณกำไรต้นทุนช่วยประเมินความคุ้มค่าของราคาสินค้าป้องกันการตั้งราคาที่ขาดทุนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงมากขึ้น
6: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิรายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ดูแลกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
7: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยอำเภอตากใบได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนอย่างครบวงจรทั้งนี้อำเภอตากใบยังกำหนดเป้าหมายดูแลประชาชนกลุ่มผู้ตกสำรวจหรือกลุ่มเปราะบาง 1,019 คนและในเขตเทศบาลเมืองตากใบอีก263คนโดยให้บัณฑิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถธนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

ดีค่ะพบกับรอบรั้วชลบุรีค่ะวันนี้6มิถุนายน2569นะคะเริ่มกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นประเด็นหลายๆประเด็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าวันที่4มิถุนายนเนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดโอกาสให้คนเก่านะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยลงทะเบียนยืนยันตัวตนคือยืนยันรักษาสิทธิ์เก่าของเราอ่ะนะคะผ่าน5ช่องทางก็คือแอปเป๋าตังแอปทางรัฐก็ได้หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .go.th ก็ได้นะคะพิมพ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .com เนี่ยก็จะขึ้นมาเลยนะคะ อันนี้ออนไลน์3ช่องทางนะแล้วก็ใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านตู้กรุงไทยสีฟ้าคือยืนยันตัวตนผ่านตู้กรุงไทยสีฟ้านะคะทุกท่านเสียบบัตรประชาชนเข้าไปแล้วก็ยืนยันตัวตนได้อีกทางนึงแล้วก็ใครทำไม่เป็นก็ต้องไปที่ธนาคารนะคะก็เปิดไว้5ธนาคารของรัฐก็คือกรุงไทยออมสินทกสทอสนะคะแล้วก็ธนาคารอิสลาม5สถาบันการเงินเหล่านี้นะคะท่านก็ walk in เข้าไปนะคะก็ถ้าหากว่าเดินเข้าไปธนาคารก็จะคิวแน่นเนาะคนเยอะถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะทางที่ดีที่สุดก็คือว่าให้ลูกหลานที่ไว้ใจได้นะให้คนข้างบ้านข้างห้องที่ไว้ใจได้อีกเช่นเดียวกันนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าถ้าหากว่าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยจะสามารถลงได้หลายท่านนะคะลงกี่ท่านก็ได้ขอให้มีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้นะก็สำหรับออนไลน์แอปต่อตังแอปทางรัฐเนี่ยมันก็จะลงได้แค่1เครื่องต่อ1คนนะคะแต่ถ้าลงผ่านเว็บไซต์เนี่ยท่านสามารถลงให้กับปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านหรือว่าผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงได้นะคะอันนี้ในกรณีคนเก่านะคะซึ่งกระทรวงการคลังเขาก็กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมานะคะหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะต้องอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชนะคะเหล่านี้ไม่ได้ไม่เป็นผู้ต้องขังผู้กักกันนะแล้วก็ผู้กักขังเหล่านี้ไม่ได้นะคะบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐก็ไม่ได้นักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะคะโดนตัดนะคะเป็นข้าราชการเป็นพนักงานเป็นพนักงานราชการลูกจ้างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนะคะเว้นแต่ได้รับค่าตอบแทนเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อปี1บาทเนี่ยขออภัย 100,000 บาทนะคะเว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีรายได้ค่าตอบแทนอ่ะไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะก็ตกๆแล้วเนี่ยเดือนนึงเนี่ยมีรายได้ประมาณ 8,000 ต้นๆ นะคะรวม12เดือนในรอบปีเนี่ยรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับบำเหน็จรายเดือนก็คือไม่ได้นะได้รับบำนาญปกติเบี้ยหวัดจากส่วนราชการก็คือลงทะเบียนไม่ได้ข้าราชการการเมืองสสสวนะแล้วก็คนที่มีนะฮะมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะหรือว่าเป็นสลากอะไรต่างๆรวมกัน 100,000 บาทขึ้นไปก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะมีประกันชีวิตนะคะที่เป็นเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็สำหรับพ่อแม่นะที่มีลูกแล้วก็ลูกทำงานแล้วลูกก็เอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีนะคะจะเป็นพ่อแม่จะเป็นบุตรด้วยชอบด้วยกฎหมายก็ดีนะคะหรือว่าคู่สมรสเนี่ยเอาชื่อของคุณไปลดหย่อนภาษีเหล่านี้นะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีแต่ทีนี้เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทันทีจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า
ตอนนี้ท่านลงทะเบียนไปเนี่ยท่านยืนยันตัวตนไปเนี่ยแล้วรอวันที่17กรกฎาคมนะคะเขาก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ถ้าท่านไม่ได้รับสิทธิ์แล้วท่านคิดว่าท่านอยากจะอุทธรณ์สมมติว่าลูกเอาชื่อท่านไปลดหย่อนภาษีแล้วท่านไม่ทราบแล้วท่านอยากจะอุทธรณ์ท่านก็รวบรวมเอกสารนะในเรื่องของที่ว่าลูกสาวการลดหย่อนภาษีก็คือเหมือนกับว่าให้เงินพ่อแม่ใช้นะคะมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่แล้วก็เอาไปเข้าลดหย่อนภาษีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ได้รับในส่วนนั้นท่านยื่นอุทธรณ์ได้ก็จะเปิดอุทธรณ์ตั้งแต่17กรกฎาคมก็คือวันที่ประกาศรายชื่อเลยจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะพูดถึงรายเก่ากันอยู่นะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ต่อมาก็คือ

านก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็วงเงินในเรื่องของสินเชื่อนะคะสินเชื่อถ้าเกินหนี้ทุกอย่างรวมกันนะคะเกิน 100,000 บาทอย่างเช่นท่านเป็นหนี้ธกส.เกิน 100,000 บาทเนี่ยท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์นะคะหรือว่ามีบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดใช้ด้วยหรือจะเปิดใช้ก็ตามท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าถือว่าท่านเนี่ยมีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยถ้าหากว่าตามเกณฑ์ที่เขามาสำรวจจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยท่านก็มีรายได้เกิน 100,000 บาทอยู่แล้วนะคะท่านก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะนอกจากนี้เกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์สินนะคะก็คือท่านต้องมีห้องชุดเนี่ยรวมกันทุกแห่งไม่เกิน35ตารางเมตรก็คืออย่างเช่นคอนโดนะคะมีชื่อเป็นเจ้าของคอนโดเนี่ยไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะกรณีที่อยู่อาศัยนะคะก็ต้องไม่เกิน1ไร่ถ้าทำการเกษตรต้องไม่เกิน10ไร่นะคะเป็นที่ดินทุกประเภทเลยนะคะมีโฉนดไม่มีโฉนดเนี่ยต้องไม่เกิน10ไร่บ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวต้องไม่เกิน25ตารางวานะคะแล้วก็อันนี้สำคัญก็คือเรื่องของกรรมสิทธิ์ในรถนะคะถ้าหากว่าท่านมีรถใหญ่เนี่ยท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะคะรถที่อนุโลมให้มีได้ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างแล้วก็รถที่ใช้ในงานเกษตรกรรมนะคะซึ่งหลายคนถามว่ารถที่ใช้ในเกษตรกรรมใครที่มีรถไถในราคาหลักแสนเหล่านี้ได้ไหมรถเกี่ยวข้าวหลักล้านได้ไหมคือถ้าหากว่าท่านมีชื่อในกรรมสิทธิ์รถนะคะที่หรือว่าท่านครอบครองรถนะคะที่มีมูลค่าหลัก 100,000 ขึ้นไปเนี่ยนะคะท่านก็จะไปเข้าข่ายว่าท่านมีหนี้สินรวมกันเกิน 100,000 บาทขึ้นไปท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นรถที่อนุโลมได้ก็คือมอเตอร์ไซค์300ซีซีรถยนต์3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างแล้วก็รถที่ใช้เกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันนะคะใครที่มีมอไซค์มีชื่อในกรรมสิทธิ์มอเตอร์ไซค์2คันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะคะอ่ะนี่ก็คือหลักเกณฑ์นะส่วนคนเก่านะคะก็ต้องเน้นย้ำว่าท่านเนี่ยต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนก็คือวันสุดท้าย 6:00 น.ถึง 5:00 น.ท่านจำเป็นท่านจะต้องลงทะเบียนยืนยันเพื่อที่จะรับสิทธิ์นะคะเพราะว่าถ้าท่านไม่ยืนยันการลงทะเบียนก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาดูในเรื่องของคนใหม่กันบ้างคนใหม่ต้องทำยังไงทำตัวยังไงนะคะหลายคนก็รออยู่นะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่า

นะคะก็เข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยมีคำถามอยู่ในใจกันหลายๆคำถามเลยนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่รัฐเนี่ยจะมีวงเงินในการใช้จ่ายให้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยนะคะเดือนละ300บาทแล้วก็มีลดค่าก๊าซหุงต้มเนี่ย80บาทใน3เดือนนะคะ3เดือนเนี่ยให้80บาทแล้วก็มีขนส่งสาธารณะเดือนละ750บาทแล้วก็มีค่าไฟลดหย่อนค่าไฟถ้าหากว่าใครใช้ได้เกิน315บาทต่อเดือนเนี่ยนะคะก็รัฐก็จะออกให้นะคะค่าไฟถ้าใช้เกิน315บาทต่อเดือนเนี่ยท่านต้องออกเองแล้วก็มีประปาเนาะค่าประปาก็ออกให้100บาทเกินจาก100บาทแต่ไม่เกิน315บาทเนี่ยท่านออกส่วนต่างจาก100บาทขึ้นไปอ่ะเองแต่ถ้าใครที่ใช้ประปาเกิน315บาทต่อเดือนเนี่ยต้องจ่ายเองทั้งหมดนี่คร่าวๆนะคะ10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าในรอบที่แล้วคลิปที่แล้วนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้เล่ากันไปแล้วทีนี้มาคนใหม่บ้างนะคะคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้นะคะทางด้านของมหาดไทยเนี่ยเขากำลังสำรวจกลุ่มตกหล่นอยู่กลุ่มตกหล่นเนี่ยเขาก็จะได้ข้อมูลมาจากพช.ก็คือพัฒนาชุมชนที่ไปสำรวจจปท.ความจำเป็นพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่เขาลงไปสำรวจทุกปีตามชุมชนตามหมู่บ้านว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะมีสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของพม.ก็คือกลุ่มเปราะบางเขาก็จะมีสมุดอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันก็คือในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรงนี้นะคะก็ยอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,400,000 คนทั่วประเทศที่กระทรวงการคลังมีอยู่ในมือแล้วนะคะมีอยู่ในมือแล้ว 1,400,000 คนโดยในวันที่17กรกฎาคมเนี่ย 1,400,000 คนเนี้ยท่านไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าทางคลังเนี่ยเขาจะคีย์ข้อมูลของท่านเข้าไปในระบบเองนะคะวันที่17กรกฎาคมท่านตรวจสอบรายชื่อผ่านทาง5ช่องทางที่ว่าไปทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ธนาคารนะคะท่านตรวจเช็ครายชื่อว่ามีชื่อท่านหรือไม่นะคะหากว่าท่านไม่มีแล้วท่านคิดว่าท่านเนี่ยมีความเดือดร้อนควรที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะท่านสามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนของท่านนะคะในพื้นที่ได้เลยแล้วก็จะเข้าสู่การประชาคมแล้วก็จะเสนอชื่ เข้าสู่การพิจารณาของอำเภอต่อไปนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในปีนี้แต่ทางรัฐเนี่ยจะเก็บข้อมูลของท่านไว้นะคะจะเก็บข้อมูลของท่านไว้แล้วจะอัปเดตในทุกๆปีท่านอาจจะได้ปีหน้าอย่างนี้นะคะก็คือคนใหม่ที่คิดว่าท่านตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลือทีนี้ก็หลายคนบอกว่ามาทำงานต่างถิ่นอย่างชลบุรีเนี่ยมาทำงานต่างถิ่นนะคะบางทีไปสำรวจนะคะท่านเช่าบ้านอยู่ไปสำรวจแล้วท่านไม่อยู่บ้านอาจจะไม่เจอหรืออย่างไรถ้าหากว่าท่านมีวันหยุดงานนะคะท่านก็ไปพบกับผู้นำชุมชนนะคะทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันนะคะหรือว่าสมาชิกอบต.ในพื้นที่ของท่านเนี่ยท่านไปแสดงตัวเลยว่าท่านเนี่ยมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือนะคะต้องการความช่วยเหลือท่านก็จะได้นำข้อมูลของท่านเนี่ยนะคะมาเข้าสู่กระบวนการถัดไปนะคะก็เนี่ยล่ะค่ะคนใหม่นะคะทางกระทรวงการคลังมีข้อมูลอยู่แล้ว 1,400,000 สิทธิ์เดี๋ยวท่านตรวจสอบพร้อมกันวันที่17กรกฎาคมนะคะ17กรกฎาคมนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคนใหม่ที่ถ้าท่านคีย์เข้าไปแล้ววันที่17กรกฎาคมแล้วท่านมีรายชื่อนะคะท่านก็ต้องยืนยันตัวตนต้องยืนยันตัวตนต่ออันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงคำถามที่ท่านสงสัย
ในเรื่องของการยืนยันตัวตนเอาขั้นแรกก่อนนะคะขั้นแรกท่านก็รอวันที่17กรกฎาคมนะคะว่ามีชื่อท่านหรือไม่นะคะเพราะว่าทางพัฒนาชุมชนแล้วก็พช.เนี่ยแล้วก็พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาสำรวจไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนนี้ทางด้านของมหาดไทยเองเนี่ยค่ะก็มีการเรียกประชุมทุกวันนะคะถึงการคัดกรองผู้ที่ตกหล่นนะคะผู้ที่ตกหล่นเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะอุทธรณ์ได้แล้วก็บอกผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำท้องถิ่นของท่านนะคะซึ่งก็ไทม์ไลน์ในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยนะคะ17กรกฎาคมก็จะประกาศผลนะคะแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ได้17ถึง31กรกฎาคมหลังจากนั้นวันที่1สิงหาคมนะคะท่านก็จะได้รับสิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์ได้ทีนี้ผู้ที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย60 40อยู่นะคะที่ได้สิทธิ์เนี่ยท่านไม่ต้องกังวล นะคะท่านก็มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันนะคะถ้าท่านยืนยันตัวตนลงทะเบียนสิทธิ์เนี้ยนะคะก็คือจะเริ่ม1สิงหาคมท่านก็จะใช้ไทยช่วยไทย60 40เนี่ยได้เดือนมิถุนายนกับกรกฎาคม2เดือนนี้นะ 1,000 บาทที่รัฐให้เนี่ยนะคะหลังจากนั้น1สิงหาคมท่านก็จะต้องไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็ได้รับ 1,000 เช่นเดียวกันจากเดิมที่เขาให้300ต่อเดือนนะคะเขาก็เติมให้อีก700เป็น 1,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้พิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยให้ลูกหลานหรือว่าคนที่ไว้ใจได้นะคนที่ไว้ใจได้เพราะมิจฉาชีพมันเยอะเอาคนที่ไว้ใจได้จริงๆนะคะก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็ผู้พิการเนี่ยจาก300เนี่ยทางรัฐเขาก็จะเบิ้ลให้อีก200เข้าบัญชี300เนี่ยเอาไปรูดซื้อสินค้าของใช้จำเป็นใช่ไหมคะแต่200เนี่ยก็จะเป็นการโอนเข้าบัญชีต่างหากอันนี้สำหรับผู้พิการเท่านั้นนะคะก็เน้นย้ำกันนะคะว่ารายเก่าต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านนะคะรายใหม่คลังมีรายชื่ออยู่1,400,000ที่ไปสำรวจมาก่อนหน้านี้แล้วท่านก็รอวันที่17กรกฎาคมนะคะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อของท่านถ้าหากว่าท่านไม่มีท่านต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันต่อไปนะนี่ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคร่าวๆเนาะถ้าหากว่าสงสัยข้อมูลอะไรยังไงก็คื อทางกระทรวงการคลังนะคะทางกระทรวงการคลังเองเขาก็มีช่องทางให้ได้โทรสอบถามกันนะคะที่หมายเลข02-126-5900 ต่อ30353ถึง55 30353นะคะต่อ30353ถึง5นี่นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะระบบการยืนยันลงทะเบียนสงสัยก็02-126-5900ต่อ30353นะคะในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจนะคะก็027917517 027917517ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 4:30 นะโทรในเวลาราชการนะคะมี2เบอร์ที่ให้ไปนะคะนั่นก็คือการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนนะคะแล้วก็การตรวจสอบผู้ที่ตกสำรวจนี่ก็คือท่านสามารถติดตามจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีก็ได้นะคะแล้วก็
ผ่าน TikTok ก็ได้ช่องโอเครู้เรื่องนะคะหรือว่าจะเป็นเพจของสวทชลบุรีนะคะ FM 99.5 MHz นะคะก็จะมีการอัปเดตต่างๆให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ

0: เหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
7: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ํา200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุดอยู่ที่67ล้านบาท
8: นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 67.21 ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าวงเงิน 52.42 ล้านบาท รองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไป 8.32 ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6.38 ล้านบาทและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป 100,000 บาทสะท้อนถึงความคึกคักของการจับจ่ายใช้สอยและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดราชวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ครอบคลุมกิจการร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าขยายตลาดดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
9: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสะเมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

ยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่สองประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีค่ะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้รับหน้าที่ตรงนี้โดยอปมช.สิรัชชาเลิศโสดาอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะกับเรื่องราวของข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรวมไปถึงเรื่องเล่าและสาระดีๆในเรื่องของสุขภาพที่จะมีมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนแต่ว่าลมค่อนข้างแรงนะคะคุณผู้ฟังช่วงลมแรงๆแบบนี้เนี่ยเคยผ่านไปแถวทะเลปะนะคะแอมผ่านไปเมื่อวันพฤหัสสิไม่ใช่เมื่อวานนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ผ่านทะเลไปเนี่ยค่อนข้างจะมีคลื่นลมแรงเลยนะคะคลื่นสูงพอสมควรก็เลยทำให้แถวบ้านแอมเนี่ยลมค่อนข้างจะแรงพอลมแรงปุ๊บก็จะคิดกันเลยนะแน่นอนว่าโอ้ยน้ำทะเลต้องน่ากลัวแน่เลยนะพอมีโอกาสได้ผ่านไปก็ได้เห็นว่าเออจริงๆนะมีคลื่นลมแรงจริงๆนะเพราะฉะนั้นชาวเรือนะคะหรือว่าผู้ที่จะไปเล่นน้ำทะเลก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันช่วงนี้นะมีฝนตกมีลมค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงนะโดยคาดหมายอากาศทั่วไปในช่วงของวันที่6ถึงวันที่11มิถุนายน2569ค่ะประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับในช่วงของวันที่7ถึง11มิถุนายน2569เนี่ยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของวันที่6ถึง11มิถุนายน2569เนี่ยก็จะมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะในขณะที่คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและก็ทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยก็จะมีกำลังลดลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเพราะนั้นข้อควรระวังในช่วงของวันที่6ถึง11มิถุนายน2569ก็ขอให้ประชาชนบริเวณทางด้านของตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกหนักสะสมนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ควรระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเลยส่วนเรือเล็กนะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะแอมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ผ่านไปเห็นทะเลไม่ใช่ไปเห็นทะเลเนี่ยเคยเห็นอยู่แล้วนะผ่านไปก็เห็นทะเลมีคลื่นค่อนข้างจะแรงแล้วก็สูงพอสมควรนะคะเพราะนั้นก็ระมัดระวังด้วยเรื่องของผู้ที่ชอบไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำในช่วงนี้อันตรายนะคะใครที่มีลูกเล็กเด็กแล้วเด็กแดงที่อยากพาไปเที่ยวทะเลอะไรก็ขอให้ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนอง

0: ราะฉะนั้นเนี่ยเอาเรื่องของดินฟ้าอากาศมากว่ามาฝากกันในช่วงแรกแล้วกันนะว่าช่วงนี้จะมีฝนตกนะมีลมค่อนข้างแรงนะใครที่จะเดินทางไปเที่ยวทะเลต้องระมัดระวังหรือว่าใครที่จะเดินทางไปไหนก็ต้องดูฟังเรียกว่าดูพยากรณ์อากาศฟังพยากรณ์อากาศกันก่อนว่าพยากรณ์อากาศนั้นเป็นเช่นไรช่วงนี้มีฝนไหมมีฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางหรือว่าการพักผ่อนหรือเปล่าก็นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าในช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: ช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงของอปมช.คุยข่าวก็แน่นอนก็จะเป็นเรื่องของข่าวที่นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทั้งข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีของเราที่จะมีมาให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณผู้ฟังจะไม่ได้ติดตามเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะเขาเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569ท่านไหนที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ให้ยืนยันสิทธิ์ของตัวเองก่อนนะคะนะฮะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเนี่ยต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายนะเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะก็เลือกที่จะยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะฮะเขาลงทะเบียนออนไลน์ได้ทุกวันเลยนะเวลา 6:00 นถึง 23:00 นลงทะเบียนผ่านธนาคารตามวันและเวลาของวันและเวลาทำการของธนาคารนะฮะเว็บไซต์โครงการค่ะเป็นเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ .mof.go.th นะคะก็ท่านใดที่จะไปลงทะเบียนแบบทางเว็บไซต์ก็เชิญได้นะคะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดภายในกำหนดเวลานะเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนะรีบตรวจสอบและรีบดำเนินการให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับแชร์ข้อมูลนี้ให้กับคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทราบกันด้วยนะคะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยเขาต้องยืนยันสิทธิ์ทุกคนนะนะคะก็คือคนเก่าต้องยืนยันตัวตนเอาง่ายๆนะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ก่อนแล้วพอถึงเวลาที่เข้าไปยืนยันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลกรอบตอบกลับมาว่าเดี๋ยวจะมีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะตรวจสอบข้อมูลกันก่อนนะก่อนที่จะมีการตอบรับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังก็ต้องเขาเรียกว่าต้องรอกันสักนิดหนึ่งนะฮะนะเขาลงทะเบียนได้กันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนะตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นเนี่ยนะเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะฮะเป๋าตังก็ได้ทางรัฐก็ได้นะฮะก็เข้าไปทำตามที่เขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนนะนะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกเอาว่าคุณจะเข้าไปตรงไหนยังไงนะก็เป็นการเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนนะหลายๆคนอาจบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าหลายๆคนบอกว่า

0: ยืนยันตัวตนสำเร็จอะไรประมาณนั้นนะพอดูแล้วกันว่าคุณจะอยู่ขั้นตอนไหนอะไรยังไงนะก็นำมาฝากนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังว่าอย่าลืมนะอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์ยืนยันตัวตนของตัวเองนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะก็นำมาฝากคุณฟังเพราะว่าแอมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้ทำหรือว่ายังทำไม่ได้นะก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้ยังไม่ถึงเวลายังพอมีเวลาอยู่นะก็ต้องอย่าชะล่าใจนะสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วนะต้องอ่านต้องฟังอ่ะนะก็คือคนที่เขามีบัตรอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีบัตรเดิมเนี่ยเขาก็มีการยืนยันเข้าไปยืนยันตัวตนแต่ว่าคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วเนี่ยทางรัฐเขาจะเร่งค้นหาประชาชนกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้นะเยอะเลยนะเป็นล้านคนนะล้านหนึ่งกับ 44,785 คนเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและก็ความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างทั่วถึงนะซึ่งในระหว่างที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยาเขาจะดำเนินการสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนผู้ที่ตกสำรวจจากการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจากเขาเรียกว่าจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะคะของกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็ระบบสมุดพกพาครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเขาจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกนะซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะก็คืออสม.นั่นแหละแล้วก็บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขาจะเร่งสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึงวันที่10มิถุนายน2569นะซึ่งขั้นตอนของการดำเนินการเนี่ยทางเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนน่ะในพื้นที่เนี่ยนะเขาจะสำรวจแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ตกหล่นแล้วก็ข้อที่2บอกว่าประชาชนนั้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ให้ข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่เขาร้องขอนะข้อ3เจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้อมูลผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทยนะ4บอกว่าข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขตามกำหนดนะฮะเขาก็จะเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนระหว่างวันที่4ถึงวันที่17มิถุนายน2569โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็คณะกรรมการชุมชนจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ถูกครบถ้วนแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เปิดโอกาสให้ชุมชนช่วยกันค้นหาผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์นะแต่ว่ายังไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้เดือดร้อนเนี่ยหลุดจากการช่วยเหลือของภาครัฐนะคะที่สำคัญคือผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลหรือว่าจปท.เนี่ยหรือว่าระบบของระบบเนี่ยก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากตั้งหน้าที่ในการลงทะเบียนในพื้นที่นะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐมาก่อนและผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลต่างๆก็ขอให้ติดต่อหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะเพื่อขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นและเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ได้รับโอกาสพิจารณาความช่วยเหลือในลำดับต่อไปนะคะ ั้งนี้เนี่ยเมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วเนี่ยถ้าต้องการยืนยันแล้วก็นำส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 น.เพื่อให้กรมการปกครองนั้นรวบรวมส่งต่อกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขก่อนพิจารณาสิทธิ์นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังถ้าหากท่านพบผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็ขอความร่วมมือนะแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ทุกคนนะได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเท่าเทียมช่วยกันนะคะช่วยกันแชร์เพื่อให้ข้อมูลสำคัญนี้ไปถึงผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือจากรัฐอยู่นะซึ่งจริงๆแอมเองเนี่ยคิดว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะ เข้าถึงได้ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่บ้านคนเดียวไม่มีลูกหลานที่จะนำพาไปธนาคารอะไรต่างๆนะการที่มีเจ้าหน้าที่มาสืบหาสอบหาแบบนี้มันก็เป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องดีนะคะคุณฟังสำหรับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะเขาก็จะได้เรียกว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์อันนี้ด้วยนะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะเป็นสำคัญเลยนะอะเรื่องของข่าวภาครัฐผ่านไปนะคะกลับมาที่จังหวัดชลบุรีของเราค่ะคุณผู้ฟังคะชลบุรีเนี่ยเขาเดินหน้าพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาก็นั่งเป็นประธานถกงบปี 67-70 ร่วมกับคณะกรรมการกองทุน 1-3 นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานวันที่5มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.ที่ห้องประชุมชลบุรีชั้น3สารการจังหวัดชลบุรีเนี่ยนายนฤมลนิลามัยวงศ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1-3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะพร้อมด้วยนายดิเรกอุ่นโอสดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและก็คณะกรรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเม็ดเงินและก็พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นวาระสำคัญในการผนึกกำลังของทั้ง3กองทุนนะคะเพื่อที่จะเร่งรัดแผนงานโครงการเดิมแล้วก็วางรากฐานงานใหม่โดยภาพรวมเนี่ยของการประชุมมุ่งเน้นไปที่3ภารกิจหลักเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โรงไฟฟ้านะที่ประชุมเร่งมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการชุมชนอย่างละเอียดพร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาขอยกเลิกโครงการชุมชนคงค้างที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้นะในหลายปีงบประมาณนะเพื่อที่จะคืนงบประมาณกลับมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการชุมชนเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและก็ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะคะในการดำเนินงานด้วยซึ่งคณะกรรมการก็ได้รับทราบรายงานงบการเงินรายไตรมาสนะคะก็คือไตรมาสที่1และก็2นะของปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวมไปถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณบริหารจัดการและผลการตรวจสอบภายในนะพร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการชุมชนบางส่วนนะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะประเด็นสำคัญของการประชุมก็คือการมองไปข้างหน้าโดยที่ประชุมเนี่ยได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะปฏิทินงานแล้วก็แนวปฏิบัติแล้วก็กรอบงานประมาณประจำปีงบประมาณประจำปีนะงบประมาณพ.ศ. 2570 ของทั้ง3กองทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงานพัฒนาชุมชนแล้วก็จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการของกองทุนล่วงหน้านะทำให้การขับเคลื่อนงานในปีถัดไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไร้รอยต่อด้วยซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายนลินนิรามเมวงเนี่ยก็ได้ย้ำการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด 1-3 ในวันนี้เนี่ยจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการเข้ามาบริหารจัดการทั้งเรื่องของการจัดระเบียบตรวจสอบการวางรากฐานในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะถูกส่งตรงไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะนะนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะก็เป็นเรื่องของในจังหวัดชลบุรีที่มีมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของชลบุรีก็เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยทางน้ำแล้วก็ภัยซับซ้อนนะเขามีการจัดประชุมคณะทำงานวางแผนฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569นะที่ห้องประชุมวิพิธภูมิไข่สารการจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุณปื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมทำงานแล้วก็ฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ2569นะคะในกรณีที่มีอุบัติภัยทางน้ำและก็สาธารณภัยที่ซับซ้อนนะโดยมีนายเดชาเหลืองอ่อนนะเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็เป็นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งจังหวัดชลบุรีเรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะซึ่งก็เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะสำหรับการฝึกในปีนี้เนี่ยจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเขากำหนดจัดการฝึกในรูปแบบของการฝึกเฉพาะหน้าที่นะเป็นการฝึกเต็มรูปแบบภายใต้สถานการณ์จำลองกรณีอุบัติภัยทางน้ำและก็สาธารณภัยซ้ำซ้อนนะในพื้นที่อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่11-12มิถุนายนนะคะ2569โดยการฝึกดังกล่าวเนี่ยก็ได้กำหนดสถานการณ์จำลองรวม15สถานการณ์ควบคุมเหตุอุบัติภัยทางน้ำไม่ว่าจะเรื่องของไฟไหม้เรือชนกันคนตกน้ำลอยคออยู่ในทะเลแล้วก็ผู้ที่สูญหายในน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีการฝึกปฏิบัติด้านการดับเพลิงการอพยพประชาชนการค้นหาและก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยตลอดจนการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จุดคัดกรองผู้บาดเจ็บแล้วก็พื้นที่พักคอยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเผชิญเหตุแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพนะเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเลยนะซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็จะสะท้อนถึงเรื่องของความมุ่งมั่นของจังหวัดชลบุรีในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือสาธารณภัยทางน้ำนะคะแล้วก็ภัยซ้ำซ้อนอย่างเป็นระบบผ่านการวางแผนฝึกซ้อมที่ครอบคลุมแล้วก็บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังด้วยเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของเรื่องเล่าค่ะ
1: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
0: เข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เรื่องเล่าแอมจะมาพูดถึงวันสำคัญอีก1วันซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีก็คือวันอานันทมหิดลนะคะเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8นั่นเองนะคะก็จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะวันอนันทมหิดลเนี่ยซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาที่คุณมีเป็นอเนกประการเลยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะคะซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และก็การศึกษารวมถึงบำบัดทุกข์ของปวงชนของปวงประชานะคะให้ประสบนิกรมีสุขสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็มีความอยู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะโดยจากพระราชปรารภของพระองค์เนี่ยซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่าทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เนี่ยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นี่แหละนะผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนนั้นน่ะก็ก่อให้เกิดความตื่นตัวแก่วงการแพทย์ในประเทศไทยนะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยยังมีการศึกษาด้านการแพทย์อยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะอีกทั้งพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันช่วยอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันรักษาให้ห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงด้วยนะซึ่งประวัติวันอนันทมหิดลนะสำหรับวันอนันทมหิดลนั้นเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลค่ะซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพ.ศ.2489นะคะและด้วยความสำนึกในพระเมตตาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณอันมีเป็นอเนกประการปวงชนชาวไทยเนี่ยก็จึงได้ถือเอาวันที่9มิถุนายนของทุกปีนะฮะเป็นวันอนันทมหิดลเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนั่นเองพระราชประวัติค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัตถมรามาธิบดินทรเนี่ยพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่3ไม่ใช่ขออภัยนะคะวันอาทิตย์ขึ้น3ค่ำเดือน11ปีฉลูนะที่เมืองไฮเดเบิร์กประเทศเยอรมนีค่ะซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนพ.ศ. 2468นะคะทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชนะคะกรมหลวงสงขลานครินทร์ซึ่งภายหลังเนี่ยดำรงยศเป็นพระเจ้าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและพระราชชนนีศรีสังวาลนะซึ่งละภายหลังดำรงประยศเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะส ำหรับการศึกษาเนี่ยพระองค์ทรงเริ่มศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนมาแต่เด็กอีกนะฮะก่อนศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรินทร์อย่างซึ่งยังไงก็ตามนะจากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475เนี่ยทำให้สมเด็จพระราชชนนีเนี่ยก็ขอพระราชทานพระราชาอนุญาตนะจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เพื่อนำพระโอรสและพระธิดาเนี่ยไปประทับที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะซึ่งที่นั่นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมีเรมองนะคะแล้วก็ย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนดูเวลเดราสวิสโรมองนะเมื่อช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่7มีนาคมพ.ศ. 2477นะคะโดยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รัฐบาลเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมีมติเห็นชอบให้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลซึ่งเป็นพยศในตอนนั้นเนี่ยขึ้นครองราชสืบราชสันติวงศ์นะเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีนะเมื่อวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2477ค่ะโดยมีพระวรวงศ์เธอกรมมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรนนะพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภาและเจ้าวยายมราชเนี่ยเป็นทำการคือทำการบริหารประเทศแทนพระองค์นะที่มีพระชนพรรษาเพียง8พรรษานะจนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะนะและหลังจากที่พระองค์ทรงงานไม่กี่ปีก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2489ที่ห้องบรรทมนะคะพระที่นั่งบรมพิมานภายในพระบรมมหาราชวังรวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติได้12ปีค่ะนะถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ไม่มากนักแต่ว่าตลอดระยะเวลา12ปีที่ครองราชเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก็ได้มีพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนะคะทั้งในด้านของการปกครองการศาสนาแล้วก็การศึกษาตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรณห้องประชุมราชแพทย์แพทยไรนะแพทยไรศิริราชพยาบาลนะมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อวันที่23เมษายนพ.ศ. 2489นะฮะโดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชปารภให้มีการผลิตแพทย์ให้เพิ่มมากขึ้นนะเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนเพราะนั้นโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งในปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างๆที่จัดกิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันอนันทมหิดลด้วยนะคะคือกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันอนันทมหิดลก็คือหนึ่งมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หน้าอาคารอนันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของคณาจารย์แพทย์พยาบาลนิสิตแพทย์และก็หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะสองเป็นพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดีธรนะคะของนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นะ 3. จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในวันอนันทมหิดล 4. ค่ะจัดงานเสวนาเนื่องในสัปดาห์วันอนันทมหิดล 5. การดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนของทุกๆปีนะคะก็คือเป็นวันอนันทมหิดลนะก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะคะพระอัตมรามาธิบดีท่านพระอัตมรามาธิบดินทรนะรัชกาลที่8ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทยนะในอีกไม่กี่วันก็จะถึงเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ซึ่งเรียกว่าปวงชนชาวไทยต่างก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณอันเป็นอเนกประการของพระองค์ท่านนะคะก็คือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งได้สร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และก็การศึกษารวมไปถึงการบำบัดทุกข์ให้ปวงประชาให้ประสบนิกร นั้นมีสุขภาพพลังใหม่ที่แข็งแรงและก็นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะวันนี้แอมก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงของเรื่องเล่านะคือในแต่ละเดือนเนี่ยคุณฟังค่ะก็จะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะเป็นวันสำคัญทั้งของศาสนานะของพระมหากษัตริย์นะแล้ววันสำคัญต่างๆนะในประเพณีต่างๆก็จะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแบบนี้นะคะเป็นประจำในช่วงของเรื่องเล่านะวันนี้แอมก็เลยหยิบเรื่องนี้มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันว่าในอีกไม่กี่วันนะวันนี้ที่6ละ7 8 9นะก็จะถึงแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้คุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสนะก็น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะวันนี้ก็เลยหยิบมาฝากเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการองค์ปงชอคุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการองค์ปงชอคุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการองค์ปงชอคุยข่าวค่ะช่วงท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของข่าวฝากต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยแอมจะพาคุณผู้ฟังไปลดโลกร้อนกันนะเพราะว่าช่วงนี้คุณฟังเห็นไหมถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ว่าอากาศร้อนจริงๆลดเรื่องร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันเนี่ยโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนั้นสูงขึ้นก่อให้เกิดภัยที่รุนแรงแล้วก็ถี่ขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนภัยแล้งน้ำท่วมหรือว่าพายุที่สร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนนะคะมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการใช้ยานพาหนะการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็การเกษตรและปศุสัตว์รวมถึงปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะแม้ปัญหาโลกร้อนจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขด้วยการเริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานี่เองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดไฟหรือว่าถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานนะใช้ขนส่งสาธารณะหรือเดินทางร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มสีเขียวเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะลดการใช้พลาสติกแบบ ช้ครั้งเดียวทิ้งคัดแยกขยะแล้วก็นำกลับมารีไซเคิลใหม่นะฮะรีใช้พลังงานสะอาดค่ะรวมไปถึงสนับสนุนสินค้าและก็อาหารจากท้องถิ่นใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ประหยัดนะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้เนี่ยจากคนหนึ่งนะอาจจะไม่มากนะแต่ว่าเมื่อทุกคนเขาร่วมมือกันเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกของเราได้นะโลกไม่ได้เป็นของเราเองคนเดียวค่ะแต่ว่าเป็นมรดกของคนรุ่นต่อไปด้วยเมื่อเริ่มลงมือวันนี้เนี่ยเพื่ออนาคตที่จะสดใสและก็สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนนะอย่างที่บอกว่าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราเองนะไม่ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้มีส่วนร่วมนะคะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นนะส่งผลให้อากาศแปรปรวนแล้วก็มีภัยพิบัติมากขึ้นนั่นเองคุณรู้หรือเปล่าคะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 องศานะคะเมื่อเทียบนะเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมนะคือเพิ่มขึ้นนะมันทำให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นนะแล้วก็น้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นนะมันกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็ชุมชนชายฝั่งด้วยอย่างที่บอกนะฮะสาเหตุของโลกร้อนมันเกิดขึ้นได้เรื่องของการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็คือเช่นน้ำมันก๊าซถ่านหินเพื่อที่จะไปผลิตพลังงานและก็คมนาคมการคมนาคมขนส่งการใช้รถเครื่องบินเรือนะฮะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้นการตัดไม้ทำลายป่านะทำให้ต้นไม้ซึ่งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลดลงภาคการเกษตรและก็ปศุสัตว์นะการปล่อยก๊าซมีเทนจากปศุสัตว์เนี่ยมีการใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตรแล้วก็การใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตรด้วยนะขยะและกองเสียค่ะการกำจัดขยะที่ถูกวิธีทำให้การมีเทนจากมันเขาเรียกว่าการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีมันทำให้มีการมีเทนจากหลุมฝังกลบนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องช่วยกันลดภาวะโลกร้อนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ไฟเรื่องของขนส่งเรื่องของการปลูกต้นไม้เรื่องของการลดละการใช้พลาสติกเรื่องการแยกขยะนะเลือกใช้พลังงานสะอาดแล้วก็กินอาหารท้องถิ่นนะแล้วก็รวมถึงปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันด้วยก็จะทำให้ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนลงได้อย่างที่บอกถึงแม้ว่าคุณคนเดียวทำเล็กน้อยเองไม่น่าจะช่วยได้แต่ถ้าทุกคนในโลกเนี่ยช่วยกันทำเนี่ยมันช่วยลดได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิ่งนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้หมดเวลาของรายการอปมช.คุยข่าวแล้วล่ะก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดชลบุรีขอบคุณท่านผอ.สถานีด้วยนะคะขอบคุณไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับแอมพรุ่งนี้เจอกับคุณสิริพิมพ์วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีเพื่อกระจายความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักซึ่งจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารหลังจากการที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ามานานกว่า10ปีนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อและการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Ride ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
7: นายมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทา าสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สายการบินแอร์แคนาดาประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสายการบินแอร์แคนาดาที่ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของคิวบาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Blue Diamond Resort บริษัทกลุ่มโรงแรมของแคนาดาประกาศปิดกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในคิวบาทั้งหมด62แห่งทั้งนี้คิวบาเผชิญมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้คิวบาอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลสำหรับการใช้ในเครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานถึง22ชั่วโมงต่อวันจนนำไปสู่การขาดแคลนน้ำประปารวมถึงอาหารและยารักษาโรคทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเม็กซิโกและจีน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: Messenger ไม่ใช่แค่ Messenger ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
8: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันน้องชาวจันทบุรีฟังทางนี้กระทรวงพาณิชย์จับมือมหาดไทยและผู้ประกอบการรายใหญ่จัดแคมเปญไทยช่วยไทยเพื่อลดภาระค่าของชีพให้พวกเราทุกคนพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาประหยัดลดสูงสุดถึง 58% ไม่ว่าจะเป็นจากแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปและสินค้าโอท็อปในชุมชนเริ่มพร้อมกันทั่วจังหวัดจันทบุรีทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นี้เจอกันวันที่8 15 22และ29พฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอหรือจุดนัดพบใกล้บ้านท่านช็อปคุ้มถูกใจของดีราคาประหยัดรอคุณอยู่แล้วพบกันนะครับ

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ที่ส่งต่อกันได้โทรเลย039 325 987บ้านนี้มีสุขขึ้นเอาไทยบูรพา

สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเจอสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนาชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวล นะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะ

0: แสนประกันภัยสงกรานต์เบาใจหรือไมโครอินชัวรันส์เป็นประกันอุบัติเหตุราคาประหยัดที่ช่วยสร้างความอุ่นใจในช่วงเดินทางเทศกาลสงกรานต์โดยจ่ายเบี้ยประกันเพียง10หรือ20บาทแต่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดหลักแสนบาทครอบคลุมกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั้งจากรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุบัติเหตุทั่วไปโดยให้ความคุ้มครองนาน30วันสำหรับผู้มีอายุ15ถึง70ปีถือเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากเหตุไม่คาดคิดได้ในราคาที่เข้าถึงง่ายเหมาะกับประชาชนทุกกลุ่มในยุคปัจจุบัน
1: แผนประกันภัยฝากบ้านเที่ยวอุ่นใจหรือไมโครอินชัวรันส์เป็นประกันภัยราคาประหยัดที่ช่วยคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินในช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่โดยให้ความคุ้มครองกรณีไฟไหม้น้ำท่วมพายุแผ่นดินไหวรวมถึงการโจรกรรมและงัดแงะทรัพย์สินภายในบ้านจุดเด่นคือเบี้ยประกันเพียง10บาทแต่ให้ความคุ้มครองได้สูงสุดหลักหมื่นบาทและยังช่วยค่าเช่าที่พักชั่วคราวหากบ้านเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ประกันรูปแบบนี้จึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจลดความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดคิดในช่วงเดินทางหรือท่องเที่ยวได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงง่ายและคุ้มค่าในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน

ในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนเลือกตัดรายจ่ายด้วยการไม่ทำประกันเพราะมองว่าเป็นภาระแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเรายิ่งควรมีเบาะรองรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่อาจทำให้เงินเก็บหมดไปในครั้งเดียวปัจจุบันมีทางเลือกอย่างไมโครอินชัวรันส์หรือประกันภัยขนาดเล็กที่จ่ายเบี้ยเพียงหลักร้อยบาทต่อปีแต่ช่วยสร้างความคุ้มครองได้หลักแสนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนและซื้อได้ง่ายผ่านมือถือหรือร้านสะดวกซื้อดังนั้นการทำประกันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการวางแผนเพื่อปกป้องตัวเองครอบครัวและเงินเก็บจากความไม่แน่นอนในอนาคตได้อย่างมั่นใจ

0: ันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะเหนื่อยแล้วเร็วกว่านี้เร็ว
1: ตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกัน

0: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
1: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
0: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
2: เฮ้ยเจ้าป่าเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ๊ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
3: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
2: ขอโทษเจ้าค่ะ
1: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
3: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
4: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
2: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วจบปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
5: ขอบใจนะส้มซา
2: คุณจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปไปไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
0: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
1: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
3: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
6: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะอร่อยจัง
7: กินกิน
2: มาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
5: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
2: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
0: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
2: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
5: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
2: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
1: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
0: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
1: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
0: จำได้สิขอรับ
1: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
0: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
5: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
1: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
5: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
1: เดินทางปลอดภัยนะ
5: ขอรับ
2: โชคดีนะ
0: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
8: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เริ่มรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
2: บายบาย
0: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
9: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
10: คำธรรมคำไทย
0: จะปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
5: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
0: อุ๊ยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
5: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
0: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริง
10: ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
5: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping products use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: กล้าขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มวิควาแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำพันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ถ้าพยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถ ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ขบวนขัน
1: เสียงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆครับคือเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้อ่ะครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนําเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนา
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องมั้ยโน้ตตัวนี้ถูกมั้ยก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คําแนะนําว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทําให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
1: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟรมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสารเคมีแปลกปลอมของทางเดินหายใจและต่อร่างกายข้อที่3บุหรี่ไฟฟ้าเลิกง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา
2: Oh no
1: งานวิจัยจากอเมริกาพบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดนิโคตินรุนแรงกว่าคนที่ติดบุหรี่ธรรมดาและคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบมีแรงบันดาลใจที่จะเลิกน้อยกว่าเนื่องจากยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าและบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมมากเท่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มที่จะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดา
3: ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนคุกคามช่องแคบฮอร์มุซพนิชพลธีรรัตน์สกุลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาหมู่เซอร์และลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจำนวน 2,274 ไร่มีการปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีและยังมีน้ำเพียงพอในการสร้างแหล่งอาหารจากการนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ถูกต้องมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์เทราต์ปลาสเตอร์เจียนและปลากดหลวงเป็นต้นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยม ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่านำความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติได้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกจากชนเผ่าเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมแบบโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าได้อีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน
2: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือ AFF ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามไปเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมการขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม
6: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคพอท่านประธานาธิบดีโตเลอร์มาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนาม
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ปุริมปักโสภาภาครายงาน
3: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกสำหรับผลไม้และผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปกรมการค้าภายในเปิดลานประมูลมังคุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการตลาดและสร้างราคาที่เป็นธรรมรองรับผลผลิตกว่า 52,000 ตันนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้โดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดและผลักดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวเชยประการเสมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นยกระดับท่าอากาศยานขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยการบินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
8: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่สภาพอากาศมีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารสำหรับความคืบหน้าในการหาพื้นที่จัดตั้งระบบดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยซึ่งเป็นจุดที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งกำชับให้กรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Bright ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5ล้านคนต่อปีโดยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2569เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแดนอีสานอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุด67ล้านบาทนางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า67ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลดีกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI ได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
9: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
3: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
10: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
11: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐบาลยืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึด

0: อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ควรเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่าง2ประเทศก่อนโดยไม่จำเป็นต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามหรือเรื่องที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU C4 แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือเฟคนิวส์เนี่ยมีตลอดเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิด
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสารการจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทั้ง13อำเภอเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังพร้อมเตรียมเปิดยุทธการและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จังหวัดนราธิวาสนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสะท้อนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขมากที่สุดจังหวัดจึงมุ่งยกระดับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาฉะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
4: นายมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทา าสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้า

0: ระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ประมงจังหวัดตรังเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำที่มาพร้อมกับหน้าฝนแนะควรวางแผนการเลี้ยงและการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
2: นายวิสิทธิ์ขันดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดส่งผลให้คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนมันดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังและสำนักงานประมงอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เกษตรกรต้องวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนมีคุณภาพดีและให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมติดตั้งเครื่องให้อากาศหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำกรณีที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในบ่อลดลงควรเติมวัสดุปูนเช่นปูนขาวและควรเติมเกลือเพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำโดยการเสริมอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทอตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมส่ง20นักเรียนทุนโอดอสกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหวังลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ
4: นายสติยภัทรกิตติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐกัญชรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมส่งนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ1อำเภอ1ทุนหรือโอดอสกลุ่มแรกในการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน20คนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งกำลังใจและขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้มีความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สำคัญต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกคนภาคภูมิใจและจะยินดีกับทุกความสำเร็จสำหรับโครงการทุนโอดอสนั้นถือว่าเป็นอีกโครงการด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศโดยหลังจากนี้จะมีนักเรียนทุนเดินทางอย่างต่อเนื่องในประเทศถัดไปอาทิสหราชอาณาจักรเป็นต้นโดยคาดว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการนี้คือสิทธิของนักเรียนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเติมเต็มความฝันได้โดยมีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนนักเรียนไทยทุกคนสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย

0: ย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
1: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสกมันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสกกับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของวันพิเศษ
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 12:30 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเมืองโกรุกและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน4ลำที่พยายามเข้ามาก่อภัยคุกคามในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามกองทัพอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ของกองทัพสหรัฐทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างชะงักงันและความพยายามผลักดันข้อตกลงที่ไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคงไร้ความคืบหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากที่ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีรัสเซียเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีประธานาธิบดีปูตินยังเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ต้องการข้อตกลงระยะสั้นแต่ต้องการข้อตกลงที่มีผลในระยะยาวทางประวัติศาสตร์และต้องมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการพบหารือกันโดยตรงของผู้นำทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการที่ผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของเขาแสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัสเซียยังคงต้องการเดินหน้าทำสงครามกับยูเครนต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกผิดหวังสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารโลกประกาศจัดสรรงบประมาณราว900ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลอิรักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของอิรักได้แก่ประเทศตุรกีซีเรียและจอร์แดนซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั่วอิรักธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าประชาชนราว8ล้านคนหรือเกือบ17%ของประชากรของอิรักจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิรักกำลังอยู่ในช่วงที่มีความสงบมากขึ้นซึ่งเอื้อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆและการลงทุนขนาดใหญ่หลังจากที่อิรักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า40ปีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่ทางการศรีลังกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเตรียมดำเนินโครงการพิเศษเพื่อควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกใน14เขตของศรีลังกาในวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขณะที่หน่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกของศรีลังการะบุว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติการควบคุมยุงลายครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเปิดเผยว่ายอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในศรีลังกาที่ได้รับการยืนยันแล้วในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 35,228 รายซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ราว30ถึง40นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปีนี้ประมาณ20ราย ต่อไปรับฟังค่ะ

0: ข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รอบก่อนรองชนะเลิศอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ22ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอเล็กลานิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศสไป2-1เกม21-18 7-21และ21-18ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียในวันนี้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ8ของโลกพ่ายให้กับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไป0-2เกม21-19และ21-11ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกพ่ายให้กับมัตติอัสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราบอยเออร์มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไป1-2เกม15-21 21-14 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะเจียนีพานจากฮ่องกงไป2เซตรวด7-5และ6-3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลีโอโกวิทวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้กับโจชัวชุยมือวางอันดับ2จากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย0-2เซต6-7ไทเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอคว้ารองแชมป์รับคะแนนสะสม133คะแนนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวต 2-2 ติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวตไป2-2โดยในเกมนี้ช้างศึกออกนำไปก่อน2-0จากการทำประตูของเสกสรรราตรีในนาทีที่42จากนั้นกิตติดากาแมนยิงเพิ่มให้อีก1ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในนาทีที่45+4ก่อนที่คูเวตจะไล่ตีเสมอจากยูเซฟอัลชามารีในนาทีที่48และอีดอัลราชิดีในนาทีที่70สำหรับโปรแกรมถัดไปของทัพช้างศึกจะออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นักกินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริภาสอนการรายงานจากสนามปทุมธานีสเตเดียม
1: ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.คนปัจจุบันที่กำลังจะทำหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาร่วมกันสมัครเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคนในวงการกีฬาที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ใช่ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานด้านกีฬายืนยันขณะนี้ยังไม่มีใครในใจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
3: ฉันต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับผมว่าต้องไม่มีความด่างพร้อยต้องไม่มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเรื่องจริยธรรมก็ต้องนำมาคิดนำมาพูดนอกจากความสามารถเปิดสมัครคงจะเห็นว่าใครจะเริ่มทยอยเข้ามาสมัครในกระบวนการนะครับก็เปิดกว้างอยากเชิญชวนครับว่าคนที่มีคุณสมบัติอยากให้มาสมัครเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆนะครับ
1: ทางนี้นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องการเห็นจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คือเรื่องความชัดเจนของแผนงานที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพการกีฬาเรื่องการบริหารตลอดจนโครงสร้างต่างๆที่สำคัญคือการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเร็วขึ้นชัดเจนกว่าเดิมซึ่งที่ผ่านมานายก้องศักดิ์ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนดรูว์โรเบอร์สันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะอำลาลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ ดาวเตะวัย32ปีซึ่งประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะยุติเส้นทางกับหงส์แดงหลังหมดสัญญาจะกลายเป็นผู้เล่นของสเปอร์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้ทางนี้โรบสันย้ายจากฮันซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017และลงสนามให้สโมสรไปทั้งสิ้น378นัดตลอดช่วงเวลา8ฤดูกาลด้วยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยและคาราบาวคัพ2สมัยส่วนในระดับทีมชาติรับใช้สกอตแลนด์ไปแล้ว92นัดและเตรียมนำทัพบ้านเกิดลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซ้อมเข้มเน้นเกมเสิร์ฟและระบบรับก่อนต่อด้วยโปรแกรมเวทเทนนิ่งขณะที่ทีมงานโค้ชเกาะติดคู่แข่งเพื่อตรวจสอบแท็กติกอย่างใกล้ชิดเพื่อลุ้นปลดล็อกชัยชนะแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจีงประเทศจีนแมตช์ที่3โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันนี้เวลา14นาฬิกาชมสดทางโมโนแม็กและช่องโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB พร้อมด้วยพันเอกขวัญเอกรัชดาธนวัฒน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33และนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากรายการ2026เชียงใหม่ Spartan Weekend and Hurricane Heat 4 Hour ที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่าและสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบในวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ประเภทคือสปรินต์5กิโลเมตร20ด่านอุปสรรคซุปเปอร์10กิโลเมตร25ด่านอุปสรรคคิดเรส1ถึง3กิโลเมตรด่านอุปสรรคและเฮอริเคนฮีท4ชั่วโมงนายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ TCEB กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก Spartan Race ในปีนี้จะมีเหล่านักกีฬา Spartan กว่า 3,000 คนจากกว่า30ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมด่านทดสอบซึ่งคาดการเงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า150ล้านบาทนับเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจากทั่วโลกจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Spartan Race Thailand ผานิชคาดนาครายงาน
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรและเวลา 8:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3ติดต่อได้ทางอีเมลria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600ถึง99ต่อ1150สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นบรรดุลราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลPrime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สามารถส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084651002และ0956693301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่สำหรับหลายครอบครัวเรื่องของการยอมรับและการทำความเข้าใจลูกที่เป็น LGBTQ+ ยังอาจเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลความไม่เข้าใจหรือคำถามมากมายในใจของผู้เป็นพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาครอบครัวอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกไม่ใช่การที่พ่อแม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในทันทีแต่คือการได้รับพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตและไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาขณะที่ American Psychological Association ก็ระบุว่าการยอมรับจากครอบครัวมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตของลูกและในทางกลับกันเด็กหรือเยาวชนที่ถูกปฏิเสธ ถูกกดดันหรือถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไปหลายครั้งความไม่เข้าใจของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการไม่รักลูกแต่เกิดจากความกลัวกลัวว่าลูกจะถูกสังคมตัดสินกลัวว่าลูกจะใช้ชีวิตลำบากหรือกลัวอนาคตที่ไม่เป็นไปตามภาพที่เคยวางเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าใจอาจเริ่มจากการฟังมากกว่าการรีบสอนการเปิดใจรับฟังความรู้สึกของลูกโดยไม่รีบปฏิเสธไม่เปรียบเทียบหรือพูดตัดสินจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะสื่อสารกับครอบครัวมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้พ่อแม่มองเห็นโลกของลูกได้กว้างขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการอาจไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่คือคำพูดง่ายๆเช่นพ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมนะเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งการได้รับการยอมรับจากครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตพรายมันจึงไม่ใช่เดือนแห่งสีสันหรือการเฉลิมฉลองความหลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เรียนรู้เรื่องความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ตัดสินกันจากความแตกต่างและไม่ว่าลูกจะเติบโตมาในรูปแบบใดสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การที่เขาเป็นอะไรแต่คือการที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขมีคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเขายังมีครอบครัวที่รักและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอจบบทความประจำวันเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

ฟ้าให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดลยาวารีเด็ดใจค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเกษตรผสมผสานหลายๆคนต้องเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันว่าเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกันโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาอย่างเช่นดินน้ำแสงแดดอย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเกษตรผสมผสานนะคะเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันค่ะโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดนะคะจะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรค่ะอย่างเช่นอาหารแร่ธาตุอากาศแล้วก็พลังงานนะคะก่อให้เกิดประโยชน์รวมถึงมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลสำเร็จได้นะคะจะต้องมีการวางรูปแบบแล้วก็ดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมมีการใช้แรงงานเงินทุนที่ดินปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพค่ะตลอดจนรู้จักนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งแล้วก็มาหมุนเวียนใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดภายใต้ไร่นาแบบครบวงจรนะคะอย่างเช่นการเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงสุกรบนบ่อปลาการเลี้ยงปลาในนาข้าวการเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้หรือว่าการเลี้ยงวัวแล้วก็นำมูลวัวมาทำเป็นปุ๋ยไว้ใส่พืชผักในไร่ในสวนเป็นต้นค่ะและสัปดาห์นี้นะคะอุ่นฟ้าไอดินจะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับคุณมนตรีศรียงยศหรือว่าคุณเอกค่ะคุณมนตรีเป็นเจ้าของไร่มนตรีบ้านปากก่อตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะและคุณมนตรียังเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณมนตรีถึงเรื่องราวการทำเกษตรผสมผสานรวมถึงแรงบันดาลใจในการทำเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ท่านผู้ฟังคะคุณมนตรีศรียงยศหรือว่าคุณเอกนะคะเป็นเจ้าของไร่มนตรีตั้งอยู่ที่บ้านปากก่อตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะและคุณมนตรีนะคะยังเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จตอนนี้คุณมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเราไปพูดคุยกับคุณมนตรีกันเลยค่ะคุณมนตรีคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณเอกได้ไหมคะ
3: ได้เลยครับ
2: ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณเอกช่วยแนะนำตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
3: ครับผมเอกครับมนตรีสิงห์ยศไร่มนตรีครับผมไร่จะอยู่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับ
2: ค่ะคุณเอกคะทำไมถึงได้เลือกที่จะมาทำเกษตรกรรมคะจุดเริ่มต้นของการมาทำเกษตรเป็นมายังไงช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: ครับตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่พื้นฐานก็อยู่ในทำเกษตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาศึกษาแล้วก็เรียนวิศวะที่กรุงเทพครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วผมก็เปิดร้านโทรศัพท์มือถือตามเทคโนโลยีครับ
2: อ๋อเปิดที่กรุงเทพอะคะ
3: ครับทีนี้ผมว่ามองไปมองมาครับความยั่งยืนสู้ทำเกษตรกรไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับสุขภาพดีกว่าครับแล้วก็อาหารยังไงก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตครับแล้วก็หลายๆอย่างที่ถ้าเราจัดระบบแล้วก็ทำให้มันลงตัวหลักๆของเกษตรอะตลาดนำผลิตตามนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เนี่ยผมว่าแต่ก่อนนี้ไปได้แน่นอนครับ
2: คุณเอกเรียนจบด้านวิศวกรรมมาแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปทำการเกษตรก็คือที่บ้านก็คือทำเกษตรอยู่แล้วถูกไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
2: แล้วก่อนที่คุณเอกจะไปทำเองค่ะทำอะไรคะที่บ้าน
3: ที่บ้านก่อนทำก็มีแต่สวนยางกับปาล์มเลยครับไม่มีอย่างอื่นเลย
2: ค่ะเริ่มแรกก็คือปลูกสวนยางกับปาล์มแล้วทีนี้ทำไมคุณเอกถึงได้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงคะจากสวนยางสวนปาล์มมาเป็นเกษตรผสมผสาน
3: พอผมมองแล้วครับตอนแรกกลับไปเลยก็คือว่ามันจะมีพืชประจำถิ่นที่ก่อเกิดรายได้มากกว่าสวนยางสวนปาล์มครับผ
2: ม
3: แล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่เหมือนพื้นที่ที่ผมปลูก3ไร่อะครับถ้าเราปลูกผสมผสานอะมันก็จะมีความคุ้มค่าของพื้นที่คือรายได้จะสูงกว่าที่เราปลูกยางพารากับปาล์มครับแล้วก็ปัญหาของยางพารากับปาล์มณปัจจุบันนี้ก็คือขาดแทนเรื่องแรงงานด้วยครับผม
2: อ๋อ
3: ครับผม
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คุณเอกได้พบเจอจากที่ทางบ้านทำสวนยางกับสวนปาล์มนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะวิศวกรรมแล้วก็ผ่านตัวมาเป็นเกษตรกรเนี่ยมันคนละสายเลยคุณเอกมีแรงบันดาลใจยังไงคะมีแบบไปเรียนรู้หรือว่าไปเห็นไปพบเจออะไรที่ไหนมาถึงได้แบบอยากเปลี่ยนเลย
3: ผมโดยเป็นวิศวกรรมแล้วก็สาขาอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็ ตอนผมกลับไปทำเกษตรปี63ก็จะมีเรื่อง IoT เข้ามาเพื่อควบคุมและก็ประหยัดต้นทุนในการทำการเกษตรครับผมก็เลยได้ไอเดียว่าสมมติว่าเรามีเนื้อที่3ไร่เราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ต้องดีไซน์ก่อนที่จะปลูกจริงครับก็เป็นที่มาของตลาดนำครับปลูกตามตลาดครับผม
2: ค่ะแล้วปัจจุบันที่ไร่มีพื้นที่เท่าไหร่คะ
3: ปัจจุบันไร่สวนผสม3ไร่ครับผม
2: 3ไร่แล้วจัดสรรพื้นที่ยังไงบ้างคะคุณเอก
3: 1ไร่ตอนแรกก็ปลูกพริกไทยพันปะเหลียนครับตอนนี้พริกไทยพันปะเหลียนเราก็ร่วมทำกับมหาลัยครับวิจัยแล้วก็ตอนนี้ได้เป็น GI เรียบร้อยแล้วครับ
2: พริกไทยเนี่ยค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: ครับผมแล้วก็อีก1ไร่ปลูกมะนาวครับซึ่งมะนาวตอนนี้ก็รายได้ต่ออาทิตย์3,000 บาทครับตอนนี้ทุกอาทิตย์ครับผม
2: ค่ะ
3: มะนาวของผมจะไม่ใช่แค่มะนาวทั่วไปที่มาปลูกครับ
2: ค่ะ
3: เราจะเน้นมะนาวที่มีคุณภาพก็คือว่าเปลือกไม่ขมน้ำเยอะน้ำหอมอย่างนี้ครับผม
2: เป็นพันธุ์อะไรคะ
3: ตัวสายพันธุ์เนี่ยครับพอดีว่ารุ่นพี่เขาให้มาเขาให้ผมตั้งเอาเองครับพอเขาพัฒนามา20ปีและเขาไม่ได้จำหน่ายที่ไหนครับ
2: คร
3: ับผมก็เลยปลูกที่ไร่ไว้ครับที่สำคัญก็เรามีมะนาวมีพริกไทยใช่ไหมครับแล้วด้านระหว่างพริกไทยตรงนั้นผมก็ปลูกต้นหมากไว้ครับแล้วก็มีโรงเรือน10โรงครับปลูกผักกลางมุ้งครับผมผักนี้เราจะส่งที่โรงพยาบาลครับมีออเดอร์ก็คือว่าผักสลัดผักกวางตุ้งขึ้นได้ครับผมแล้วก็มีถั่วฝักยาวครับ
2: เป็นพืชผักสวนครัวทั่วไปใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: ตอนนี้มี3ไร่มี1ไร่ปลูกพริกไทยปะเหลียนใช่ไหมคะอีก1ไร
3: ่
2: มีมะนาวเปลือกไม่ขมน้ำเยอะนะแล้วก็มีโรงเรือนโรงเรือนนี่คืออยู่ในอีก1ไร่ถูกไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
2: อ๋อก็คือปลูกพืชผักสวนครัว
3: ครับผม
2: ค่ะมีผักอย่างอื่นอีกไหมคะคุณเอกที่ปลูกอยู
3: ่ที่เป็นผักหมุนเวียนเลยก็จะเป็นผักสลัดนะครับแล้วก็ที่เราปลูกคะน้าเนี่ยเพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็ใช้ครับเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยซึ่งปุ๋ยแล้วก็ทำเองด้วยครับ
2: ค่ะก็คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ยุ่งยากไหมคะการทำเกษตรอินทรีย์เนี
3: ่
2: ย
3: ไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งรัฐบาลก็มีสนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆกลุ่มสมาชิกเราก็มีเคล็ดลับในการผสมปุ๋ยแชร์กันเยอะเลยครับผม
2: ค่ะ
3: เหมือนสูตรดินของผมสามารถแชร์ให้ในรายการได้นะครับเพื่อนเพื่อนเอาไปผสมปลูกผักครับ
2: อุ้ยดีเลยค่ะคุณเอก
3: จริงๆก็จะไม่เกี่ยวกับมือร้อนมือเย็นหรอกครับผมการปลูกผักไม่ขึ้นเพราะว่าเราผสมตั้งแต่เริ่มต้นไม่ถูกต้องแค่นั้นเองครับ
2: อ๋อมีเมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนคนก็จะบอกว่าปลูกผักอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะเป็นคนมือร้อนแต่ที่จริงมันเป็นยังไงคะมันจะต้องทำยังไงถึงจะได้ผลดี
3: ครับเดี๋ยวบอกเคล็ดลับสูตรดินก่อนครับ
2: ค่ะ
3: มีส่วนผสมก็คือ1ดิน1ครับผมแล้วก็แกรบตำมาครับแล้วก็1นะครับ
2: ค
3: ือ1 1แล้วก็มีปุ๋ยมะพร้าว2ครับตรงนี้แล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์1แต่ส่วนจะเป็น2อย่างเดียวก็คือปุ๋ยมะพร้าวแต่การผสมบางคนถ้าผมปลูกเองครับก็1กรรมวิธีในการทำดินเนี่ยถ้าให้ดีเลยนะครับก็คือต้องร่อนดินก่อนครับบางคนเขาไม่ร่อนดินแล้วไปเจอหินรากพืชเวลาไปโดนก็ไม่โตครับอาจจะต้นเหลืองหรือว่าไม่โตเต็มที่ครับ
2: ก็คือเราจะปลูกตรงไหนเราก็ร่อนดินตรงนั้นก่อนเหรอคะ
3: ครับก็เราผสมในถ้าเกิดเราปลูกไม่เยอะผสมในกระถางหรือปูกระสอบแล้วก็ผสมก่อนได้ครับแล้วก็เอาไปปลูกที่แปลงครับผมดินนี้เราสมมติว่าเหมือนผมปลูกผักสลัดใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: สามารถผสมต่อได้ตลอดเลยนะครับแค่เราเติมอินทรีย์วัตถุแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวเข้าไปใหม่ครับใช้ได้ยาวๆเลยครับวันนี้
2: ค่ะ นี่คือการทำดิน
3: ครับ
2: ค่ะขั้นตอนต่อไปล่ะคะคุณเอก
3: ขั้นตอนต่อไปสมมติว่าเราปลูกผักสลัดเราต้องเข้าใจนิสัยพืชก่อนครับก็คือการให้น้ำครับ
2: ค่ะ
3: ให้น้ำเขาจะชอบแบบน้ำฝอยครับบางคนเขาแบบลดน้ำแรงๆพอต้นอ่อนรากเคลื่อนอย่างนี้ก็จะไม่โตผักก็จะไม่สวยครับ
2: ก็คือน้ำที่เป็นละอองใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับส่วนตัวผมเองประจุวิศวะครับก็จะมีเรื่องโซลาร์เซลล์แล้วก็การให้น้ำของหัวโดยใช้ตัวควบคุมนะครับผมแต่ละโรงเรือนครับ
2: ค่ะแล้วมีขั้นตอนอะไรที่สำคัญอีกไหมคะ
3: ขั้นตอนสำคัญนะครับก็หลักๆเลยนะครับพืชแต่ละชนิดถ้าเป็นใบอะครับ
2: ค่ะ
3: เทคนิคก็ผสมสูตรดินตามผมได้เลยครับครับผมอันนี้คือเราจะเอาเป็นดินเพาะปลูกหรือดินปลูกเลยก็ได้ครับ
2: อ
3: ันนี้รับรองได้ครับไม่ต้องมือร้อนมือเย็นขึ้นแน่นอนครับอันนี
2: ้ก็แสดงว่าถ้าเราทำดินให้มันถูกต้องตามที่คุณเอกบอกก็คือไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ขึ้นหมด
3: ครับผม
2: ไม่ได้เกี่ยวกับ

0: แล้วอย่างพวกศัตรูพืชนะคะเกษตรกรกับเหล่าศัตรูพืชเนี่ยมักจะมาคู่กันเลยอย่างช่วงนี้ค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้ปัญหาศัตรูพืชจะเป็นอะไรบ้างคะแล้วก็คุณเอกมีวิธีจัดการกับปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
1: ถ้าปัญหาศัตรูพืชส่วนใหญ่อะถ้าเกิดผมปลูกแปลงใหญ่ก็จะใช้ผ้าคลุมตั้งแต่แรกครับก็คือบริหารจัดการแปลงวางแผนตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็ที่แปลงจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยครับ
0: ก็คือใช้วิธีธรรมชาติเลยใช้ผ้าคลุมเลย
1: ครับส่วนเรื่องแมลงครับเราจะศึกษาพฤติกรรมครับ
0: ค่ะ
1: พอดีผมก็ได้ร่วมงานกับนักวิจัยแล้วก็ทางมหาลัยครับแล้วก็เกษตรจังหวัดครับผมก็จะมีน้องๆและทีมงานเหมือนกับว่าตัวห้ามตัวเบี่ยงอย่างเนี้ยครับก็เป็นแมลงกินแมลงอย่างเงี้ยครับก็จะใช้หลักการนี้เลยครับ
0: ให้กำจัดกันเองเหรอคะ
1: ครับใช่ครับแล้วก็จะมีจุลินทรีย์เพื่อหนอนถ้าผมปลูกผักในโรงเรือนก็อาจจะเจอหนอนใบที่กินผักใบเขียวครับผม
0: พวกคะน้าอย่างนี้เนาะที่ทำให้ผักใบเป็นรูใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตัวนี้ก็จะมีจุลินทรีย์ครับที่จะช่วยจริงๆเราถ้าเกิดว่าให้สำเร็จนะครับส่วนใหญ่แล้วประสบการณ์ที่เจอมาก็คือว่ารอให้เกิดก่อนแล้วค่อยป้องกันครับครับผมแต่ส่วนของผมก็คือป้องกันไว้ก่อนเลยครับอย่าให้เกิดหมายถึงว่าจะฉีดน้ำหมักไปป้องกันล่วงหน้าไว้เลยครับตามรอบวันครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สามวันห้าวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเท่ากับว่าคุณเอกก็ต้องศึกษาลักษณะเกี่ยวกับการปลูกพวกศัตรูพืชใดๆของพืชแต่ละชนิดก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับผมครับ
0: แล้วโดยส่วนตัวของคุณเอกเองค่ะการทำเกษตรเนี่ยมันมีความยุ่งยากมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะตั้งแต่ทำมา
1: ผมว่าส่วนใหญ่ที่มีอุปสรรคแนะนำเลยครับสมมติผมมีพื้นที่3ไร่ผมจะออกแบบในกระดาษก่อนเลยครับว่าตรงนี้ปลูกอะไรแล้วก็สมควรปลูกอะไรพืชประจำถิ่นลงไหมตลาดต้องการไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าเราออกแบบก่อนในกระดาษไม่ต้องเสียตังค์เวลาผิดพลาดขึ้นมาครับพอเกษตรจะลงทุนใช้เงินเยอะแล้วก็ต้องรอเวลาครับ
0: ค่ะก็ต้องวางแผนก่อนเนาะแล้วมันจะลดในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันใหญ่ๆได้แต่ว่าปัญหาอุปสรรคที่มันมีมาแบบรายวันมีมาเรื่อยๆมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะจุกจิก
1: มีครับมีบ้างครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกผักในโรงเรือนมันจะระบบการจัดการจะง่ายมากเลยครับ
0: เ
1: รื่องศัตรูพืชอย่างนี้ก็จะน้อยลง
0: ตอนนี้คุณเอกทำเกษตรมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ออกจากการเป็นวิศวกรมา
1: ตั้งแต่ปี63เลยครับ
0: โอ้หลายปีแล้วนะ
1: ครับตอนนี้ที่ดีใจมากก็ผมเน้นพืชประจำถิ่นที่จะใกล้สูญพันธุ์ไปแล้วครับที่ใกล้ปลาเหรียญอย่างนี้ครับเราสามารถฟื้นฟูกลับมาและจนได้ GI ประจำจังหวัดนะครับแล้วก็ได้เพิ่มราคาให้เกษตรกรด้วยครับเมื่อก่อนขายกันโลประมาณ300ครับแต่ตอนนี้มีสูงสุดถึง 3,000 ครับ
0: โอ้แล้วเกษตรอินทรีย์เนี่ยถ้าเราจะทำเกษตรอินทรีย์ก็คือพื้นที่โดยรอบจะต้องปลอดภัยด้วยอันนี้ถูกไหมคะคุณเอก
1: ถูกต้องครับ
0: แสดงว่ารอบๆข้างคุณเอกก็คือทำเกษตรอินทรีย์กันหมดเลยเหรอคะ
1: รอบข้างส่วนใหญ่เมื่อก่อนผมเป็นสวนยางสวนปาล์มครับและตอนนี้เกษตรกรเขาให้ความสำคัญกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับก็ลดเคมีแทบจะไม่ค่อยใช้เคมีกันแล้วนะครับช่วงนี
0: ้ก็คือเป็นเกษตรที่ปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับแต่ว่าอินทรีย์แบบของผมอยู่ในโรงเรือนก็จะควบคุมง่ายครับเวลาปลูกผักกันนะครับ
0: ทำเกษตรปัจจุบันนี้ค่ะคุณเอกได้นำเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ด้านใดบ้างคะ
1: ผมได้ใช้เทคโนโลยีก็คือว่าของในแปลงโดยปลูกในโรงเรือนนะครับหนึ่งเลยผมใช้โซล่าเซลล์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับไว้ดูพืชหรือว่าดูแมลงตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็การให้น้ำให้ปุ๋ยเราประหยัดค่าคนงานไปเยอะมากครับถึงเวลาแล้วก็ลดน้ำครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์เดี๋ยวนี้คุณไทยเขาเก่งครับผมเซ็นเซอร์ที่แบบ

0: ถ้าเกิดว่าความชื้นน้อยอย่างเนี้ยก็จะลดน้ำออโต้นะครับผม อันนี้คือลดค่าแรงแล้วก็คุ้มค่าอยู่ครับ
1: นี่ก็เป็นข้อดีของการที่จบวิศวะมานะสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได
0: ้ครับทุกคนก็ทำได้นะครับเดี๋ยวนี้มีแนะนำเยอะอยู่ครับผมในรายได้ความคุ้มทุนในการลงทุนนะครับก็คือว่าในหนึ่งโรงเรือนของผม3 × 6จะขายผักได้ตกต่อเดือนต่อแปลงก็ประมาณ 3,000 บาทครับต
1: ่
0: อหลังครับผม
1: มีกี่หลังคะ
0: 10หลังครับ
1: โอ้ก็คือใน1ไร่เนี่ยคือมี10หลัง
0: ครับถ้าเราอยู่แบบพอเพียงตามที่ในหลวงท่านได้ให้ไว้นะครับบางคนเขาไม่เข้าใจผมก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวที่ดำริไว้ครับไม่ใช่ว่าให้เราอยู่แบบประหยัดแบบอดๆอย่างนี้ครับหมายถึงว่าเราปลูกผักไปเหลือจากที่เรากินหรือว่าอยู่ในครอบครัวแล้วที่เหลือเราไปขายอย่างนี้ครับมันเคยมีรายได้เข้ามาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ขึ้นมาครับ
1: คุณเอกปลูกพืชผักแล้วมีเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
0: เลี้ยงสัตว์ก็มีเลี้ยงไก่ครับแบบธรรมชาติครับไม่ได้แบบเน้นมากครับผมกับเป็นไก่ไข่ครับได้ทานในครัวเรือนคร
1: ับ
0: สวนนี้เดินเข้าไปมีครบทุกอย่างครับ
1: ค่ะและอย่างด้านการตลาดค่ะส่วนใหญ่แล้วจำหน่ายทางช่องทางไหนคะคุณเอก
0: ถ้าเริ่มแรกเลยผมก็จะขายทางช้อปปี้กับลาซาด้าครับผมแต่พอยุคหลังปี65-66ครับก็จะมีบริษัทที่ผมดีลไว
1: ้
0: ส่งพริกไทยทำโรงงานลูกชิ้นครับ อันนี้รายได้หลักแล้วก็มีผักครับที่ส่งโรงพยาบาลครับผมออนไลน์ตอนนี้ก็ทั่วประเทศครับแต่ว่าส่วนมากก็จะในพื้นที่จะเยอะครับเหมือนมะนาวก็จะมีคนมารับถึงสวนเลยครับครับผม
1: ค่ะแล้วเวลาลูกค้าสั่งทางออนไลน์เนี่ยมีปัญหาไหมคะเรื่องของการขนส่งความสดไปถึงมือลูกค้าแล้วผลผลิตยังสดใหม่อยู่ไหมอย่างเงี้ย
0: ตอนแรกเลยนะครับปีแรกเลยก็จะมีปัญหาครับเพราะเราไม่ได้ชำนาญตอนแรกๆครับเหม
1: ือ
0: นส่งสตอเนี้ยครับเพราะที่บ้านปลูกสตอด้วยก็เคยส่งไลฟ์สดขายกับเพื่อนได้พันฝักอะครับก
1: ็
0: ฝักละ10บาทก็หมื่นหนึ่งก็ลุงเช้าเราต้องส่งอย่างเนี้ยครับม
1: ัน
0: จะมีปัญหาเรื่องแพ็คซึ่งเราไม่รู้เดี๋ยวมันจะดำอย่างเนี้ยครับแต่ว่าหลังนี้ไม่มีนะครับเพราะเราได้ประสบการณ์นะครับว่าการที่แบบถนอมไว้ให้เขียวดังเดิมก็คือต้องห่อหนังสือพิมพ์แล้วก็ผูกถุงพลาสติกแอนไทไว้ครับแล้วก็ส่งอันนี้ก็ความสดใหม่อยู่เหมือนเดิมครับ
1: อ๋อค่ะแล้วในอนาคตคุณเอกยังมีการวางแผนการตลาดยังไงบ้างคะ
0: อนาคตตอนนี้ที่ทำเลยครับโชคดีว่าได้เจอผู้ใหญ่ท่านนึงนะครับก็จะมีสินค้าส่งคูเวตครับผมซึ่งแต่ว่าเราก็ต้องให้ได้มาตรฐานแล้วก็รวบรวมสินค้าครับก็จะเป็นบริษัทสยามฮับไทยแลนด์ครับอันนี้จะช่วยคนไทยเลยครับก็คือจะรวบรวมสินค้าส่งตอนออกกลางเลยครับผม
1: ค่ะแล้วคุณเอกยังมีแผนที่จะทำอะไรต่ออีกไหมคะที่ไร่จะมีการปลูกพืชอะไรเพิ่มหรือว่าจะพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ที่ไรตอนนี้ถ้าเกิดว่าที่ผมวางแผนไว้ตอนนี้ก็จะมีรายได้เข้าทุกเดือนนะครับตกแล้วว่าเฉลี่ยประมาณ 1-20,000 บาทนะครับใน3ไร่ครับผมต่อเดือนแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังขยายแปลงปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งครับผมเพื่อจะคาร์บอนเครดิตในอนาคตครับผมเดี๋ยวให้ประกาศเป็นทางการดีกว่าครับแล้วเด
1: ี๋
0: ยวคนไทยได้รู้กันทุกคนครับ
1: ก็เดี๋ยวจะมีการขยายแปลงปลูกต้นไม้ในอนาคตนะคะ
0: ครับผม
1: ก็ทราบมาว่าคุณเอกเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คุณเอกได้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้บ้างคะ
0: ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผมได้เครือข่ายกันทั่วประเทศครับได้แชร์และก็ได้เพื่อนแล้วก็เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแบบไม่ต้องเสียเวลาครับเหม
1: ือ
0: นเพื่อนผมปลูกขมิ้นผมอยากรู้ว่าขั้นตอนที่ถูกต้องยังไงเราก็จะ จอยกันในกลุ่มเลยว่าต้องทำวิธีการ1 2 3อย่างนี้เลยถ
1: ึ
0: งจะไม่ต้องมาลองผิดลองถูกครับ
1: ค่ะก็คือแต่ละคนเขาก็จะมีความถนัดเฉพาะด้านแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันถูกไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เขาจะมีประสบการณ์ส่วนใหญ่ที่แบบแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดนะครับก
1: ็
0: จะปลูกไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับเราก็สามารถมาจอยในเรื่องตลาดกันได้ด้วยครับ
1: ค่ะได้พูดคุยกับคุณเอกถึงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรและแนวคิดการทำเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียงเกษตรผสมผสานไปบ้างแล้วนะคะพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับคุณเอกกันต่อค่ะ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ท่านผู้ฟังคะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะเพราะเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันช่วยให้ทำการเกษตรได้อย่างมั่นใจมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนถ้ารู้จักบริหารจัดการค่ะอีกทั้งการทำเกษตรในปัจจุบันมีเทคโนโลยีให้ประยุกต์ใช้นะคะถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าการทำเกษตรสมัยก่อนเป็นอย่างมากเลยค่ะทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายกว่าในอดีตที่ผ่านมาส่งผลให้การทำเกษตรของเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่มากก็ตามค่ะคุณมนตรีเองนะคะก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรื่องของการทำเกษตรด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงจากผู้เชี่ยวชาญบวกกับการวางแผนงานคิดค้นทดลองพัฒนารูปแบบการทำเกษตรให้ทันยุคทันสมัยแต่ก็ยังยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตอนนี้คุณเอกยังอยู่ในสายกับเรานะคะไปพูดคุยกับคุณเอกกันต่อเลยค่ะคุณเอกพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยส่วนตัวของคุณเอกเองค่ะมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ
5: ถ้าปรับใช้คือถ้าเกิดว่าพอเพียงไม่ใช่ความยากจนครับแต่คือความยั่งยืนและเป็นภูมิคุ้มกันที่แบบถ้าเรารู้จักการใช้ชีวิตที่ผมบอกว่าเราปลูกไม่ต้องอดหยาดครับก็คือว่าเหลือแล้วเราก็ขายครับแต่หลักๆเลยก็คือว่ามีตลาดนำที่รองรับไว้ครับเพราะบางคนปลูกไปแล้วไม่มีตลาดขายครับก็จะเป็นคอต้นทุนเขาทั้งนั้นเลยครับผม
4: บางคนก็เข้าใจผิดพอบอกว่าต้องอยู่อย่างพอเพียงก็คือต้องอยู่แบบอดๆอยากแบบนี้
5: ใช่ครับ
4: และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในการทำอาชีพเกษตรกรคุณเอกคิดว่าส่วนตัวของคุณเอกเองเนี่ยคืออะไรคะ
5: ความภาคภูมิใจคือการที่มีสุขภาพที่ดีนี่คืออันดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามีเงินบางอย่างก็รักษาตัวเองไม่ได้เหมือนกันสุขภาพนี่สำคัญครับจากอาหารการกินเรามีความรู้สึกปลอดภัยแน่นอนครับถ้าเกิดเราปลูกเองครับคนในครอบครัวเราก็ได้สิ่งดีๆครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้การอยู่แบบพอเพียงแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้ชุมชนด้วยนะครับเพราะเมื่อก่อนผมกลับไปด้วยพื้นเพครับเขาปลูกยางกับปาล์มเขาจะมีเขาเรียกว่าต่อต้านต่อสังคมผู้สังคมก็จะไม่ค่อยยอมรับเราเท่าไหร
4: ่
5: ว่าปลูกปาล์มกับยางก็ได้รายได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยคร
4: ับ
5: แต่พอผมพิสูจน์ว่าเรามาทำขึ้นหมุนเวียนแล้วรายได้ก็มีสุขภาพเราก็ดีแล้วได้กินกันในครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้หลังผมกลับไปประมาณ3ปีก็จะมีโครงการแจกโรงเรือนให้กับสมาชิกด้วยนะครับอันนี้ก็ดีใจอยู่ครับผม
4: ก็คือเหมือนเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆทำแล้วเขาเห็นว่ามันสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ผลดีด้วยก็เลยเปลี่ยนใช่ไหมคะที่จริงมันยากนะคุณเอกที่ว่า จะไปทำให้คนที่เขาทำอยู่แล้วเขาทำมานานอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นแบบพืชหมุนเวียนพืชผสมผสานแบบนี
5: ้ครับยากมากครับเป็นปีเหมือนกันครับผ
4: ม
5: กว่าจะเข้าใจครับ
4: ค่ะถ้ามีคนที่อยากจะทำเกษตรแบบคุณเอกค่ะจะต้องเริ่มจากตรงไหนคุณเอกพอจะมีคำแนะนำไหมคะ
5: อันดับแรกเลยครับก็คือหนึ่งเลยครับเราต้องศึกษาก่อนว่าจังหวัดเราส่วนใหญ่แล้วครับที่ผมบอกว่าตลาดนำครับผลิตตามนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ครับก็คือว่าเราต้องวางแผนก่อนครับต่อให้มีเนื้อเพื่อที่หนึ่งไร่ก็ต้องวางแผนในผมเรียกว่ากระดาษแผ่นหนึ่งก็ได้ครับว่าเราจะปลูกอะไรแล้วรายได้เรามาจากตรงไหนระหว่างนี
4: ้
5: เราต้องทำยังไงครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้องศึกษาตรงนี้ให้ครบวงจรก่อนครับผมซึ่งผมก็โชคดีครับที่มีอดีตท่านผู้ว่าช่วยสอนให้ถึงเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้คิดจบกระบวนการอย่างนี้ครับเกษตรก็เลยไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ครับ
4: ต้องมีการศึกษาในจังหวัดของตัวเองก่อนว่ามีความต้องการพืชชนิดไหนนะคะดูเรื่องของการตลาดแล้วก็มีการวางแผนที่ดีนะคะแล้วจากนั้นล่ะคะคุณเอกต้องมีอะไรที่จะต้องทำอีกไหมคะที่สำคัญ
5: จริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะหารายได้เกษตรกรส่วนใหญ่นะครับเขามีความชำนาญในการปลูกพืชแต่ละชนิดทุกจังหวัดจะเป็นอย่างนั้นหมดครับแต่เรื่องตลาดนี่สำคัญสุดครับผ
4: ม
5: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตลาดนำในการทำเกษตรก็รายได้เราก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่สม่ำเสมอครับแต่ว่าก็จะมีอีกแบบนึงก็คือปลูกเพื่อความสบายใจแล้วก็แจกญาติพี่น้องอันนี้ก็อีกแบบนึงครับผม
4: อาจจะไม่ได้เน้นไปที่รายได้แต่ว่าปลูกแล้วก็เพื่อทานในครัวเรือนแล้วก็แจกจ่ายกับญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน
5: ค่ะ
4: คุณเอกคะเกษตรกรหลายๆท่านที่อาจจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งจะเข้าสู่วงการเกษตรกรรมค่ะแล้วก็กำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อในการทำเกษตรอยากให้คุณเอกฝากอะไรถึงคนที่กำลังรู้สึกท้อในการทำเกษตรกันสักนิดนึงค่ะ
5: จริงๆครับเกษตรมาถูกทางรายได้เยอะครับแต่ที่ท้อกันครับผมเพราะว่าหนึ่งครับที่ปลูกตามเพื่อนปลูกตามกระแสแต่ว่าไม่มีตลาดที่รองรับที่แท้จริงอย่างเนี้ยครับเขาจะท้อมากครับเวลาเราปลูกเสร็จขายไม่ได้อย่างเนี้ยครับอันเนี้ยก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราร่วมแรงกันนะครับผมแนะนำเลยครับก็คือโลตัสหรือว่าห้างใหญ่ๆแมคโครเนี่ยเขายินดีรับของเกษตรกรแต่ว่าวอลลุ่มต้องส่งให้เขาเสมอๆครับซึ่งเป็นจุดยากตรงนี้ครับ
4: ค่ะนอกจากนั้นก็จะต้องมีเรื่องของคุณภาพด้วยเนาะ
5: ครับถ้าเกิดคนคิดจะปลูกหรือทำเกษตรนะครับแนะนำเลยครับอย่าไปท้อเพราะกลุ่มสมาชิกก็เยอะครับบางทีเราปลูกแค่ปลูกผักก็รวยได้ครับผม
4: ก็พยายามหาเครือข่ายเนาะจะได้แบบมีคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
5: ครับ
4: ค่ะคุณเอกคะที่ไร่เปิดให้เข้าไปศึกษาดูงานไหมคะ
5: เปิดครับผม
4: ค่ะแล้วหากมีคนที่สนใจอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรกับคุณเอกค่ะจะต้องทำยังไงติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
5: ถ้าเป็น ID Line ผมก็082ครับ826416ครับ
4: ค่ะ
5: ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะทำการเกษตรนะครับทักไลน์มาหรือให้ผมช่วยแนะนำหรือแชร์ประสบการณ์กันก่อนที่จะปลูกจริงทำจริงอย่างนี้ครับยินดีเลยครับผม
4: ค่ะแล้วมีช่องทางอื่นๆที่จะเข้าไปติดตามไหมคะ
5: ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะมีเฟซบุ๊กไม่ค่อยได้เล่นครับเพราะไม่มีเวลาครับผมไม่ค่อยได้อัพครับแต่ก็จะพิมพ์ทางไลน์มาได้เลยครับผม
4: ค่ะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่เบอร
5: ์
4: 0828266416เบอร์นี้เป็น ID Line แอดไลน์คุณเอกไปแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรนะคะก็สามารถปรึกษาพูดคุยกับคุณเอกได
5: ้ครับผม
4: สุดท้ายนี้ค่ะคุณเอกอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
5: ครับถ้าอยากฝากถึงท่านผู้ฟังนะครับเกษตรกรรมคือรากแก้วของประเทศไทยครับในยุคที่โลกเปลี่ยนไปเกษตรกรไทยต้องปรับตัวเป็นผู้ประกอบการเกษตรครับนำเทคโนโลยีมาใช้ครับผมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่กำลังสู้กับชีวิตไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรหรือว่าตั้งใจที่จะมุ่งมั่นที่จะทำการเกษตรอย่างเงี้ยขอเป็นกำลังใจให้เลยครับเกษตรขอย้ำอีกทีว่าถ้าไปถูกทางคุณก็รวยได้ครับผมถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าคิดอะไรไม่ออกหรืออยากจะทำอะไรดีแอดไลน์แล้วก็ปรึกษาได้ครับผมจะช่วยแชร์ประสบการณ์กันได้เลยครับผม
4: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่ทำการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญนะคะยังได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมถึงแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่ไร่อีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ไร่มนตรีบ้านปากกอตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังได้เลยนะคะไปศึกษากับผู้ที่รู้จริงทำจริงและเห็นผลจริงจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกมนตรีศรียงยศเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะขอบคุณครับ
4: ท่านผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้คนไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนนะคะมีความทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ผลดีตลอดเวลาเพราะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยให้คนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะอีกทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงนะคะยังได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วว่าพระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถและสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่คุณมนตรีพูดหลายครั้งนะคะถึงเรื่องความพอเพียงความเพียรแล้วก็ความอดทนไม่ทำอะไรที่เกินตัวนะคะแต่ว่าอยู่ในความพอประมาณตามกำลังที่สามารถทำได้สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจากการน้อมนำสายพระราชามาปรับใช้นำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำเองทุกขั้นตอนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาและยังต่อยอดไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่ไร่ทำให้คุณมนตรีเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ819 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ประเทศค่ะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพิ่มความพร้อมด้านการขนส่งและการกระจายน้ำมันช่วงเทศกาล
7: นายวิรยุทธ์การชูชาติรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอแนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันของประเทศภายหลังรัฐบาลยอมรับว่ามาตรการตรึงราคาน้ำมันในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการราคาโดยเสนอแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านได้แก่การบริหารจัดการราคาน้ำมันมาตรการสนับสนุนการปรับตัวของประชาชนการจัดการด้านปุ๋ยเคมีและการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ควรได้รับการสนับสนุนด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานขณะเดียวกันรัฐบาลควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งสาธารณะดูแลความมั่นคงด้านการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดความชัดเจนด้านราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเตือนประชาชนระวังอันตรายจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนหลังฝนหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ
8: นายแพทย์ทวีรัตน์ศรีกุลวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษจำนวน5รายในพื้นที่ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยมีสัญชาติเมียนมาประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างได้รับประทานแกงเห็ดสีขาวคล้ายเห็ดระโงกที่เก็บจากป่าบนดอยในชุมชนก่อนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลวอย่างรุนแรงก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่มีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุว่าเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะคล้ายเห็ดที่รับประทานได้ทำให้ยากต่อการจำแนกด้วยสายตาอีกทั้งวิธีทดสอบแบบพื้นบ้านไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้และการปรุงสุกก็ไม่อาจทำลายสารพิษของเห็ดบางชนิดได้ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจมารับประทานโดยยึดหลักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินและหากสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมเก็บตัวอย่างเห็ดหรืออาหารที่รับประทานไว้เพื่อประกอบการวินิจฉัยบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ทางการบราซิลวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มเป็นองค์กรก่อการร้าย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอังเดรโรดิเกตอธิบดีกรมตำรวจแห่งบราซิลที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มได้แก่กลุ่ม PCC และกลุ่ม Red Command เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยนายโรดิเกตมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวบ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังสับสนในการจัดประเภทกลุ่มที่ก่อภัยคุกคามเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายมีแรงจูงใจจากอุดมการณ์หรือความเชื่อทางศาสนาส่วนกลุ่มอาชญากรรมมุ่งไปที่การแสวงหาผลกำไรจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างสหรัฐกับบราซิลที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลและวิพากษ์วิจารณ์ระบบยุติธรรมของบราซิลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: เป็นใครก็ใจลอยเพราะคิดถึงความประทับใจจากสายการบินสีฟ้าบางกอกเอเวย์สก็เขารู้ใจให้น้ำหนักกระเป๋าฟรี20กิโลแล้วก็มีบูติกลาวนจ์บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแถมบนเครื่องก็มีเมนูอร่อยๆด้วยนะเส้นทางไม่ซ้ำตื่นตาตื่นใจและสิทธิพิเศษเพียบทั้งหมดนี้ทำด้วยใจเพราะอยากให้คุณประทับใจสุขทุกไฟลท์ดีต่อใจทุกช่วงเวลาบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุกเรียนเมื่อใด
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์กับเรื่องราวข่าวสารการท่องเที่ยวทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยวตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนเปิดใหม่ตรงไหนน่าสนใจรวมถึงงานอีเวนต์โปรโมชั่นต่างๆนะคะนำมาพูดคุยนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะสีสันตะวันออกในวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะฉลอง20ปีรายการสะสมคะแนนไฟเออร์โบนัสนะคะสายการบินบางกอกแอร์เวย์สมาชิกเตรียมรับความคุ้มค่าตลอดปี2569นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆถึง3ต่อเลยทีเดียวนะคะไฟเออร์โบนัสนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษต่อที่1เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกของปีรับโบนัสคะแนนเพิ่ม 20% แล้วก็รอรับโบนัสใหญ่ถึง 20,000 คะแนนเมื่อบินครบ20เที่ยวในปีนี้ค่ะต่อที่2ก็คือฉลองเดือนเกิดของสมาชิกรับคะแนน20เท่าบนทุกเที่ยวบินที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ภายในเดือนเกิดนะคะอย่าลืมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ firebonus.com เพื่อรับสิทธิ์จากกิจกรรมก่อนการเดินทางต่อที่3คุ้มที่สุดในรอบ20ปีกับ Firebonus Point Travel Sale นะคะให้สมาชิกใช้คะแนนแลกบัตรโดยสารรางวัลลด 20% ตลอดทั้งปีค่ะก็ถ้ามีคะแนน Firebonus ไม่พอสมาชิกสามารถติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณเพื่อโอนคะแนนจากบัตรเครดิตเพื่อร่วมรายการมาเป็นคะแนนไฟเออร์โบนัสเพิ่มได้นะอันนี้ก็เป็นสิทธิดีๆจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะเพราะทุกการเดินทางของคุณมีความหมายให้เราดูแลให้เป็นพิเศษกว่าที่เคยค่ะก็ติดตามศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ fireobonus.com ค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิดีๆนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการเดินทางค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พบเจอกันใหม่ๆไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะ

0: ที่พักพร้อมที่เที่ยวพร้อมร้านอาหารพร้อมหรือจะเดินเล่นกินลมชมวิวแบบชิลๆบนถนนสายวัฒนธรรมชุมชนอายุกว่า100ปีก็ไม่ต้องห่วงเราพร้อมดูแลคุณโดยมาตรฐานความปลอดภัยชาทุกพื้นที่ไปกินที่ไหนเที่ยวตรงไหนเห็นป้ายสัญลักษณ์ชาก็เที่ยวจันทบุรีได้อย่างมั่นใจเมื่อทุกอย่างพร้อมขอให้คุณมั่นใจแล้วมาหาเราม
1: ั่นใจเจ้มั่นใจจันเรามาเที่ยวกันนะ
2: ข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของต่างประเทศที่มีชื่อว่า Boost and All ได้นำเสนอเหตุผลที่ควรไปเที่ยวเมืองไทยนายสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอาหารอร่อยขั้นเทพให้เลือกรับประทานมากมายเต็มไปด้วยชายหาดและเกาะสวยๆท่องเที่ยวผจญภัยได้สารพัดรูปแบบเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำมีสินค้าดีราคาถูกใจสบายกระเป๋ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นมิตรสุดๆสมกับที่ได้รับฉายา The Land of Smile
3: มาร่วมกันรักษาพระพจน์ที่ดีแบบนี้ให้ปรากฏในสายตาของชาวต่างชาติต่อไปเราเชื่อว่าคุณ

0: านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: สีสันตะวันออกในวันนี้นะคะเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเที่ยวหน้าฝนเที่ยวหน้าหนาวเที่ยวได้ทุกฤดูนะคะและที่สำคัญในแต่ละฤดูเนี่ยก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหน่วยงานต่างๆที่เขาสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและกีฬานะคะหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกสำนักงานเลยนะคะก็มารณรงค์กันนะคะในการที่จะช่วยทำให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ต้องช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันนะคะที่จังหวัดตราดเองเขาก็มีในเรื่องของการจัดการให้มีอาสาสมัครในการที่จะประสานงานคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดนะคะเพื่อที่จะมุ่งสร้างเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวด้วยอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขารณรงค์สนับสนุนจัดให้มีขึ้นนะคะโดยทุกภาคส่วนในจังหวัดตราดนะคะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเยาวชนบุคคลทั่วไปที่มีจิตอาสาและก็มีความพร้อมในด้านการประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็ระดมพลทั้ง7อำเภอของจังหวัดตราดกับโครงการที่จะสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงโดยจังหวัดตราดเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อย่างต่อเนื่องการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมานะคะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันพัฒนาเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนมีทักษะในการดูแลความปลอดภัยการให้การช่วยเหลือประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อที่จะเกิดเหตุขึ้นมาก็จะได้มีการพูดคุยได้ทำความเข้าใจกันนะคะให้เครือข่ายอาสาสมัครมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็นำไปสู่การสร้างความเชื่อถือเชื่อใจเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยมาเที่ยวที่นี่แล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะมีเจ้าหน้าที่นะ

องเที่ยวเชิงธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนนี่ก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะชูความเป็นชุมชนของเรานะคะตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนน่าสนใจก็นำออกมานะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสนะคะบอกว่าทุกที่ที่ไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการท่องเที่ยวค่ะเพราะทุกเมืองเป็นเมืองที่น่าเที่ยวค่ะก็มีโครงการต่างๆออกมาส่งเสริมสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาน่าเที่ยวนี่ก็มีแคมเปญต่างๆนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาท่องเที่ยวและล่าสุดค่ะที่ชุมชนบ้านแหลมมะขามนะคะซึ่งก็เป็นชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งในอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดของเรานะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะในการเปิดเทศกาลของการท่องเที่ยวบ้านแหลมมะขามนะคะซึ่งก็ชูของดีของท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญานะคะก็นำมาเปิดบ้านนะคะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่แหลมมะขามนะคะให้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนนะคะนี่ก็ได้มีการดำเนินการนะคะโดยบ้านแหลมมะขามเนี่ยก็เป็นชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งของจังหวัดตราดนะคะที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มีวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านมีธรรมชาติอันเงียบสงบโดดเด่นด้วยบรรยากาศชายฝั่งป่าชายเลนแล้วก็อาหารทะเลสดๆจากชาวประมงท้องถิ่นเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติมาเรียนรู้เสน่ห์ของชุมชนชายฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดนะคะก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่สนับสนุนนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คน2ศาสนา3วัฒนธรรมนะคะมีไทยพุทธไทยมุสลิมนะคะที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะมีโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนน่าสนใจมากๆเลยนั่งรถซาเล้งเที่ยวในชุมชนเรียนรู้การทำเครื่องจักสานสารงอบจากใบจากสารพัดจากตอกไม้ไผ่ทำเครื่องจักสานจากต้นคุ้มนะคะเข้าชมศูนย์เรียนรู้พระพุทธเจ้าหลวงสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งศูนย์นี้เขาก็มีการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5ซึ่งหาดูได้ยากรวมถึงมีข้อมูลการเสด็จประพาสของสถานที่ต่างๆในจังหวัดตราดนะคะมาชิมอาหารเมนูเด็ดของชุมชนนะคะที่นี่เขาทำหมูชมวงอร่อยมากๆเลยค่ะดิฉันเคยแวะเข้าไปเที่ยวชมนะคะได้ไปพักค้างที่โฮมสเตย์หนึ่งคืนอาหารการกินอร่อยมากแล้วก็ผู้คนต้อนรับด้วยมิตรไมตรีนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจค่ะไปชิมเมนูอาหารถิ่นรสเด็ดของชุมชนชมวัดแหลมมะขามวัดเก่าแก่ของชุมชนซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงเคยเสด็จประพาสเมื่อครั้งก่อนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมกับพระอธิการแดงด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งของศาสนสถานของชาวมุสลิมเรียกว่าโต๊ะวารีชมบ้านหุ่นไม้กระดานของปู่สงการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้คนปัจจุบันได้เรียนรู้เรื่องเครื่องมือสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของชุมชนบ้านแหลมมะขามค่ะ

0: ันดินแดนแห่งซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารไทยสุดแซ่บมวยไทยสุดมันไปจนถึงแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะเกมและงานออกแบบที่โด่งดังไปทั่วโลก
1: แบบนี้ต้องช่วยกันโปรโมทให้โลกรู้แล้วนะว่า14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ของเราพร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
0: มาร่วมกันเป็นพลังสร้างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก

0: เกาะชมทะเลส่งนกขับซาเล้งเจอร์เดินลอดป่าชายเลนอิ่มเอมอาหารทะเลแปรรูปคุณคิดว่าทุกกิจกรรมที่พูดมานี้จะต้องไปเที่ยวจังหวัดอะไรก็ต้องไปจังหวัดตราดสิครับเพราะตราดมีเกาะกูดตราดมีป่าชายเลนตราดมีธนาคารปู่ม้าและตราดมีชาวช้องเชิญทุกท่านมาสูดเสน่ห์ตราดในรูปแบบใหม่ๆที่จะทำให้คุณสนุกสนานตื่นเต้นอบอุ่นและมีความสุขไปพร้อมๆกันวันหยุดนี้คุณไปตราดแล้วหรือยังโอท็อปวิลเลจไปแล้วจะรักครับ
1: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
2: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะและก็อยู่ที่บ้านแหลมมะขามนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพูดคุยกับอาจารย์สมโภชวาสุกรีนะคะซึ่งเป็นข้าราชการครูบำนาญ นะคะแล้วก็ท่านเป็นปราชญ์ชุมชนบ้านแหลมมะขามด้วยนะคะได้พูดคุยถึงมุมมองที่น่าสนใจนะคะรวมถึงแหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของบ้านแหลมมะขามนะคะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบไหนอย่างไรค่ะจุดไปติดตามกันได้ค่ะ
3: จุดที่น่าสนใจของการท่องเที่ยวที่บ้านแหลมมะขามเราเนี่ยนะจุดแรกก็คือศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเนื่องจากพระพุทธเจ้าหลวงหรือรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ทรงมีเมตตาต่อชาวตราดมากในขณะที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยพระองค์ก็ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆจะเป็นการอะไรนะสำรวจภูมิประเทศจะเป็นการตรวจการอะไรก็แล้วแต่วัดแหลมมะขามของเราเนี่ยเป็นจุดหนึ่งครับที่พระองค์ได้ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์คือแยกจากการกระบวนเสด็จที่เสด็จมาขึ้นที่แหลมงอบเพราะสมัยนั้นมันมีการใช้การคมนาคมทางเรือฉะนั้นเรือพระที่นั่งเนี่ยก็จะทอดสมออยู่ที่หน้าเกาะช้างหลังจากนั้นก็จะนั่งเรือโบ๊ทเขาเรียกว่าเรือโบ๊ทก็เรือกันเชียงขึ้นมาที่แหลมงอบในครั้งนั้นพระองค์เสด็จมาที่แหลมงอบแล้วก็เสด็จเลยมาที่วัดแหลมมะขามสมัยนั้นวัดแหลมมะขามชื่อว่าวัดตะพงทองที่มันเป็นชื่อวัดตะพงทองเพราะคำว่าแหลมเนี่ยมันหมายถึงเครื่องหมายของการเดินเรือสมัยโบราณที่มันมีต้นไม้อะไรอยู่ก็จะเรียกแหลมนั้นตามชื่อต้นไม้มันก็มีต้นตะพงเนี่ยขึ้นอยู่ที่หลังวัดปัจจุบันนี้เราเรียกว่าหลังวัดแต่เมื่อก่อนมันคือหน้าวัดเพราะเราใช้การคมนาคมทางน้ำนะตะพงต้นเนี้ยสูงเด่นมองเห็นแต่ไกลต่อมาตะพงต้นนี้ก็ถูกฟ้าผ่าตายในระยะใกล้เคียงตรงนั้นมันก็มีต้นมะขามซึ่งโดนสายฟ้าฟาดลงมามะขามตะพงเหมือนกันกลายเป็นมะขามก็ไส้ก็จะโพรงบางคนก็เรียกมะขามโพรงบางคนก็เรียกเจ้าพ่อต้นมะขามต่อมาครับคนไม่เรียกแหลมตะพงละก็เลยเรียกแหลมมะขามฉะนั้นนามที่เรียกต่อมาก็ถูกเปลี่ยนไปแต่ในสมัยที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จมาที่นี่ยังชื่อว่าวัดตะพงทองอยู่วัดตะพงทองในสมัยนั้นมีอดีตเจ้าอาวาสที่เก่งมากอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนแต่จากการที่ผมจับต้นชนปลายสตอรี่เรื่องราวต่างๆแล้วทำให้รู้ว่าจะอาวาสองค์แรกมีเชื้อสายเป็นเขมรเพราะในวัดเนี่ยตำรับตำราที่มันเป็นตำราสมุนไพรตำรายาต่างๆเนี่ยมันเป็นภาษาเขมรซึ่งยังมีปรากฏอยู่ทุกวันนี้ทีนี้จะอาวาสองค์เนี้ย ท่านเก่งเรื่องเสกขี้ผึ้งสีปากนะครับไม่รู้ว่าเรื่องเหล่านี้รู้ถึงพระเนตรพระกันของรัชกาลที่5ด้วยวิธีใดพระองค์เสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์เนี่ยเพื่อจะเข้าไปกราบสนทนาธรรมผมขออนุญาตใช้คำว่าสนทนาธรรมกับ อดีตเจ้าวาดที่ชาวบ้านเรียกว่าท่านกงแดนหรือพระครูพุทธิคุณคชทีพท่านเป็นรองเจ้าคณะแฝงปกครองสงฆ์ในสมัยโบราณและในโอกาสนั้นแหละท่านกงแดงก็ได้ทูลเกล้าถวายขี้ผึ้งสีปากนี้ให้กับรัชกาลที่5เพื่อทรงใช้เป็นการส่วนพระองค์ชาวบ้านบรรพบุรุษของพวกเราจึงเชื่อว่าการที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จไปที่ยุโรปเพื่อไปเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสเพื่อขอเมืองตราดคืนมาเนี่ยขี้ผึ้งสีปากของท่านกงแดงเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์หนึ่งที่ทำให้การเจรจาขอเมืองตราดคืนเนี่ยง่ายดายนี่คือความเชื่อนะครับแล้วก็ทำให้เกียรติคุณของท่านกงแดงเนี่ยแผ่กระจายไปอย่างกว้างขวางแต่การที่จะรู้ไปถึงพระเนตรพระกันของพระองค์เท่าไรด้วยอะไรนั้นยากที่จะสื่อสารได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยจะเก็บภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงไปเสด็จยุโรปเนี่ยไปทำอะไรที่ประเทศไหนทำอะไรยังไงแล้วก็ใช้บ้านเป็นตัวเก็บภาพเหล่านี้บ้านเนี่ยก็เป็นบ้านผมนี่แหละนะครับเดิมทีเดียวก็ทำกันตามมีตามเกิดแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยทีหลังนี่ก็คิดว่าอายุมากแล้วเนาะทำให้มันเข้าท่าเข้าทางหน่อยก็ใช้เงินไปเกือบ3ล้านบาทเพื่อทำเอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลังแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาหมดลมไปแล้วนี่ทายาทเขาจะปิดไม่ให้เข้าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้แรกผมก็ขยายแนวคิดเหล่านี้ลงไปสู่ผู้คนในบ้านแหลมมะขามก็ไปเจอการเย็บหมวกใบจากเอาหมวกใบจากมาเย็บมาเป็นหมวกในรูปทรงต่างๆเราก็เลยตั้งชื่อว่าศูนย์เรียนรู้เย็บหมวกใบจากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของประมงเขาเคยทำงานอยู่ที่สำนักงานประมงจังหวัดเขามีความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือก่อสร้างแบบช่างไม้โบราณนะมันก็ไม่ได้ใช้แล้วก็กองไว้แกเกษียณออกมาแกก็เลยมานั่งนึกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เราจะสื่อสารให้กับคนรุ่นหลังได้ยังไงแกก็เลยเอาไม้กระดานเศษๆเนี่ยนะครับเอามาโศกเอามาเขียนเป็นรูปการ์ตูนเป็นรูปหุ่นคนแล้วก็เอามาสัมผัสกับไอ้เครื่องมือชนิดต่างๆตามแนวคิดของแกเราจึงเรียกศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ว่าศูนย์เรียนรู้บ้านหุ่นไม้กระดานแล้วก็ยังมีภูมิปัญญารุ่นหลังๆเขาสนใจในเรื่องของการสารคุ้มเป็นขมุกเป็นเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็ทำเอาจริงจังเราก็เลยเรียกตรงนั้นว่าศูนย์เรียนรู้สารคุ้มแล้วก็ยังมีศูนย์เรียนรู้สารพัดสุดท้ายแล้วศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันกระจายอยู่ในพื้นบ้านเราเนี่ยเราก็กำหนดเอามาเป็นเส้นทางสำหรับการเดินท่องเที่ยวโดยเราใช้ซาเล้งครับซาเล้งเจอรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับพานักท่องเที่ยวไปยังจุดต่างๆที่เป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญในขณะนี้ก็คือโรงเรียนพลเมืองตราดเพราะเป็นของใหม่ผมเป็นผู้จัดการทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับเรื่องการอาบป่าครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับเรื่องของเวนิสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะในนั้นเราจะเอาพระราชปัญญาของรัชกาลที่9บางส่วนนะครับเอามาทำให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆคือกินอะไรก็ปลูกไอ้นั่นแต่บางทีเราก็ปลูกเกินกว่าที่เรากินเผื่อคนอื่นไอ้แรงบันดาลใจที่ทำตรงนี้จนสำเร็จเพราะโควิด-19ครับ เราต้องเคอร์ฟิวตัวเราไปไหนไม่ได้จะติดเคอร์ฟิวติดโควิดแล้วติดแล้วตายครับสมัยนั้นปรากฏว่าที่รอดตายมาได้ก็พวกเราลืมกันไปแล้วหรือยังครับฟ้าทลายโจรที่เขาน้อยเนี่ยมีเป็นดงเลยนะครับเขาก็ผู้คนก็เข้ามาเอาไปใช้เอาไปต้มน้ำกินเอาไปใส่ปากเอาไปบดผงอะไรสมุนไพรตัวเนี้ยมันก็ออกจากเขาน้อยไปมันจึงทำให้ตรงนั้นกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติเอาผมเองมีภาระหน้าที่ที่อาสาพี่น้องชาวตาดอยู่สำคัญอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือทำงานภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนการทำงานภาคนี้ครับต้องใช้จิตอาสาทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เอ๊ะมีงบไหมผมจะปลูกสมุนไพรสักแปลงหนึ่งไม่รู้เกษตรมีงบไหมหรือสาธารณสุขมีงบไหมเราจึงเกิดปรัชญาซ้อนปรัชญาหมู่บ้านแหลมมะขามจะไม่ขอครับและจะไม่รอเราจะจัดการตัวเราเองจัดแบบไหนครับจัดแบบภาษาของเราที่ผมเลยเอ่ยถึงทฤษฎีกูก็มึงขึ้นมานะครับมันเป็นทฤษฎีที่กูจะทำของกูอย่างนี้แหละส่วนมึงมาดูแล้วมันไม่เข้าท่าในสายตาของมึงมันก็ไม่ใช่เรื่องของกูท่านผู้ฟังนึกออกเนาะฉะนั้นทำอะไรก็ตามครับท่านผู้ฟังเอาตัวเราเป็นที่ตั้งทำไปเลยอย่าไปกลัวผิดเพราะโลกนี้จริงๆมนุษย์ทั้งนั้นเป็นคนบอกว่าผิดเป็นคนบอกว่าถูกนะครับเราทำอย่างนี้แล้วเราเหมาะสมปัจจุบันนี้การทำกิจกรรมพิเศษอย่างนี้ครับมันเป็นยาชนิดหนึ่งในการบำบัดในการบำรุงหัวใจในการบำรุงสมองทำให้ไม่เป็นโรคขี้หลงขี้ลืมไม่เป็นอัลไซเมอร์นะครับฉะนั้นเรามีอะไรดีที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ท่านทั้งหลายลุกขึ้นมาเอาอย่างผมแต่ให้ท่านทั้งหลายหันกลับไปว่าก็ไอ้อย่างนี้ครูสมโพธิ์มันก็เอามาทำของมันได้แล้วมันก็มีคนมาท่านผู้ฟังครับคนพอมาเนี่ยเขาไม่ได้มาบ้านเราเฉยๆอย่างน้อยก็มากินน้ำบ้านเราก็มาทำน้ำสมุนไพรเข้าจนกระทั่งนี้เราพัฒนาไปสู่การอบสมุนไพรด้วยยาสมุนไพรสดๆนะครับมีทั้งแช่เท้ามีทั้งอบด้วยกระโจมไอ้กระโจมไก่เนี่ยอดที่จะขอบใจหมอหนุ่มที่อยู่ช้างทูลบ่อไร่ไม่ได้เพราะหมอหนุ่มเป็นคนต้นคิดและผมเองพอจะทำสมุนไพรอบเนี่ยผมก็เลยว่าหมอหนุ่มช่วยทำกระโจมให้ผมจ้างเขานะครับไม่ใช่ไปวานเขานะครับจ้างเขาแล้วก็ทำสมุนไพรในเร็วๆนี้ครับเราจะเปิดเรียนโรงเรียนพลเมืองเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะมาเรียนในโรงเรียนพลเมืองเนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังผลิตเขาจะมาเห็นผมทำอะไรแล้วเขาจะกลับไปบ้านเขาแล้วไปทำอยู่ๆมาเราก็จะจัดสัมมนาครับเอามาสมหัวคุยกันตอนนี้มีเรื่องซ่อนเล้นอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ตาดเราควรทำอย่างยิ่งคือการเลี้ยงชันโลมที่เขาน้อยเนี่ยเกือบร้อยลังแล้วนะครับปีนี้เนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวชันโลมได้ขณะนี้มีคนมานำเสนอมูลค่าประมาณ 250,000 บาทผมยังไม่ขายครับจะเก็บเอาไว้ปีหน้าเพราะไอ้คนที่มันมาซื้อเนี่ยมันจะซื้อเอาไปเก็บแล้วมันจะขายปีหน้าผมก็เลยนึกว่ามึงยังผิดเป็นแล้วทำไมกูเป็นคนผิดชันโลมแล้วกูจะต้องไปขายให้มึงเพราะปีหน้ามึงก็รู้มึงก็ต้องมาซื้อกูนะครับชันลงที่ตราดเราเนี่ยท่านผู้ฟังมีลักษณะพิเศษเพราะเรามีป่าชายเลนครับฉะนั้นน้ำหวานจากชันลงจะมีรสขมและขมนี่แหละงานวิจัยมันออกมาชัดเจนแล้วว่ามันเป็นยอดของชันลงเพราะที่อื่นมีแต่หวานหวานหวานของเรามีหวานและขมนะครับแล้วต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนเราไม่ต้องขุนอาหารเขาเราไม่ต้องให้ยาเขาเราไม่ต้องจัดการน้ำเขาเพียงแต่ทำรังเล็ก เอาไว้ให้เขามาอยู่แล้วเขาก็ผลิตน้ำหวานให้กับเรานะครับผมเองเนี่ยก็อายุมากแล้วสองคนตายายเนี่ยกินชานรงค์ทุกเช้าครับก่อนอาหารท้องว่างๆบางคนบอกโอ้กินกันไปเดี๋ยวเบาหวานเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้รออยู่ที่หน้าบ้านแล้วหรอกความหวานเนี่ยมันมีความจำเป็นกับร่างกายนะครับกินเนี่ยมันถูกฉะนั้นไอ้โรค NCD เนี่ยผมกำลังคิดว่าชานรงค์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มันสามารถจะบรรเทาแล้วก็บำบัดได้ฉะนั้นท่านผู้ฟังครับฟังอะไรอะไรอะไรแล้วลองคิดตามลองไปทดลองทำครับถ้าไม่ชัดเจนมาคุยกันครับไม่เสียค่าคุยนะครับสำหรับพี่น้องที่จะทำอะไรจริงจังฉะนั้นวันนี้ก็ขอถือโอกาสแนะนำสิ่งที่มันเป็นทรัพยากรอยู่ในชุมชนและมะขามของเรา อีกอันหนึ่งนึกขึ้นมาได้ขณะนี้คือที่เขาน้อยเองเหมือนกันมันมีลักษณะที่พิเศษมันมีทั้งน้ำเค็มแล้วมันก็มีทั้งน้ำจืดมันมีลำคลองล้อมรอบก็มีนักลงทุนกำลังจะมามองจะเอาเซฟบอร์ดนะครับเอามาใช้สำหรับการพายไปดูแหล่งท่องเที่ยวริมคลองหรือในลำคลองเพื่อออกสู่ทะเลซึ่งป่ากงกลางชายคลองเนี่ยมันสวยงามมากนะครับหาดูยากฉะนั้นบ้านเรารักษาไว้เถอะครับรักษาไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ใช้ฐานกันแล้วเนาะก็ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ค่ะและนั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจในบ้านแหลมมะขามนะคะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาท่องเที่ยวมาสัมผัสกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะก็ถ้าหากมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดตราดนะคะก็แวะมาได้ที่บ้านแหลมมะขามค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมเน้นขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
6: ยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือชสอ.ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงานขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมกล่าวว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทางนี้ได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน
7: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทาง างให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
8: นายจตุพลศรีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมและการสาวไหมตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยผ่านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดตรังเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคตยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ายของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
0: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

นิวจะพาน้องๆไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างที่ดีในหลากหลายด้านและความสามารถไปพบกับเพื่อนๆจากโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่ถึงจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่มีหัวใจที่รักความเป็นไทยค่ะสืบสานการเล่นดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดีไปติดตามกันเลยค่ะ

0: น้องวุ้นเส้นเด็กหญิงวุ้นเส้นแต้มแก้วอีกหนึ่งน้องคนเก่งที่ชื่นชอบการเล่นดนตรีไทยที่กำลังเรียนรู้และฝึกฝนการเล่นดนตรีไทยค่ะเพราะชื่นชอบและสนใจในดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กๆค่ะ
1: ชื่อเด็กหญิงวุ้นเส้นแต้มแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อวุ้นเส้นค่ะอายุ14ปีค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะเริ่มเรียนดนตรีไทยตอนอายุ9ขวบค่ะช่วงชั้นประมาณป.3ค่ะเริ่มแรกที่เริ่มเล่นที่บ้านก็ไม่ค่อยยอมรับค่ะว่าให้มาเล่นดนตรีไทยปี2ปีแรกพ่อกับแม่ไม่ให้มาซ้อมดนตรีเลยค่ะตอนนั้นคิดว่าเราเองก็ชอบดนตรีไทยมากๆถ้าเราพยายามทำให้เขาเห็นว่าเราชอบสิ่งนี้พ่อแม่ก็เลยเปิดใจลองให้ซ้อมดนตรีจนถึงปัจจุบันค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราชอบดนตรีไทยก็คือเราเห็นดนตรีไทยมาตั้งแต่เข้าโรงเรียนเห็นพี่ๆเพื่อนๆเขาเล่นแล้วคิดว่ามันสนุกแล้วก็ได้ใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตเราเล่นอยู่กับดนตรีไทยค่ะตั้งแต่ที่พ่อแม่เปิดรับให้เล่นดนตรีไทยเขาก็ภูมิใจค่ะเวลาที่เราออกไปงานต่างๆได้เงินมาหรือว่าไปประกวดอะไรต่างๆแล้วมีผลตอบรับที่ดีเขาก็ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจมากค่ะเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หนูจับก็คือคล้องเล็กค่ะตอนที่หนูเห็นรุ่นพี่ตีคิดว่ามันน่าจะง่ายค่ะแล้วก็ดูสนุกมากเลยค่ะพอได้เข้าไปจับไม้เองลองเล่นเองก็ยากพอสมควรเลยค่ะต้องจำทั้งตำแหน่งการวางมือตัวโน้ตแล้วก็การที่เราจะบรรเลงให้ได้ไพเราะค่ะช่วงแรกๆที่เล่นก็มีปวดเมื่อยค่ะเพราะว่าเราก็งงว่าตัวโน้ตนี้อยู่ตรงไหนหมุนไปหมุนมาส่วนปัจจุบันก็ยังปวดเมื่อยเหมือนเดิมค่ะอยากฝากให้น้องๆช่วยการรักษาดนตรีไทยไว้ค่ะแล้วก็ตั้งใจเล่นค่ะจะได้มีดนตรีที่ไพเราะไว้ฟังค่ะ
2: วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะชมรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะของโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือจิตประชาสันนี้นะคะทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือจิตประชาสันพร้อมกับคณะครูนะคะได้มีการสนับสนุนให้เกิดชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ไทยให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเกิดการอนุรักษ์และเกิดจิตสำนึกในการรักและก็หวงแหนนะคะดนตรีไทยและก็นาฏศิลป์ไทยของไทยเราและก็ของวัฒนธรรมพื้นถิ่นของโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือของตำบลเสม็ดเหนือด้วยนะคะโดยส่วนรวมแล้วนะคะโรงเรียนนะคะก็ได้มีการสนับสนุนนะคะในการให้นักเรียนนะคะทุกระดับชั้นนะคะได้มีการเข้าชมรมดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลนะคะชมรมนาฏศิลป์ดนตรีนะคะทางโรงเรียนนะคะได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้กับนักเรียนนะคะทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะของโรงเรียนได้ออกสู่สังคมนะคะออกสู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆนะคะก็ได้มีการสนับสนุนให้กับนักเรียนนะคะได้มีการเข้าร่วมประกวดแข่งขันนะคะในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของศิลปหัตถกรรมนะคะของเขตพื้นที่นะคะในระดับพื้นเขตพื้นที่ของเราแล้วก็ในระดับเขตภูมิภาคนะคะก็ได้รับรางวัลมามากมายนะคะ
0: และอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่เป็นผู้จุดประกายให้น้องๆได้เห็นความสำคัญเสน่ห์และความน่าสนใจของดนตรี

0: รักวิชาดนตรีเวลาที่ยังอยู่ในราชการก็เวลาเขามีการอบรมดนตรีไทยตรงไหนก็มักจะสมัครไปอบรมนะก็สามารถบรรเลงได้บ้างเล่นได้บ้างอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เพราะเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเนี่ยไม่มีครูสอนดนตรีแล้วประกอบกับหลวงพ่อพระครูวิชิตสารคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดเสม็ดเหนือเนี่ยท่านก็อนุรักษ์ดนตรีไทยท่านก็ไปหาซื้อเครื่องดนตรีไทยเก่าๆแล้วก็ครูก็สอนนะบนความขาดแคลนนะครับก็สอนเพลงไทยไปแล้วก็ปลูกฝังเด็กๆ เขาให้มีความรู้ด้านดนตรีไทยนะครูก็ดิ้นรนสะสมมาทีละชิ้นทีละเครื่องนะครับจนทั้งมีถึงปัจจุบันนี้ดนตรีไทยนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยที่ลูกหลานไทยเนี่ยควรที่จะได้เรียนรู้แล้วก็สืบสารนะวัฒนธรรมไทยสืบต่อไปก็จึงได้สอนมาเป็นรุ่นประมาณ26รุ่นนะครับการสอนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วอาศัยช่วงนอกเวลาเรียนเช่นในวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนก่อนเด็กเข้าแถวนะเขาก็จะมาฝึกซ้อมในช่วงแรกมาทบทวนแล้วก็พักกลางวันทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาซ้อมแล้วก็หลังเลิกเรียนนะครับโรงเรียนเลิก3โมงครึ่งนะนักเรียนเขาคนอื่นก็จะกลับบ้านกันแต่พวกดนตรีเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาซ้อมดนตรีต่อจนถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ในบางครั้งก็มีการนัดซ้อมในวันหยุดเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือช่วงปิดเทอมปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีวงปีพาดไทยวงปีพาดมอญมีแตรวงมีดนตรีลูกทุ่งนะครับนักเรียนก็มีความรู้ความสามารถในระดับที่น่าพึงพอใจแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีวงดนตรีลูกทุ่งนะครับที่เอาไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนเช่นวันเด็กนะหรือโอกาสวันต่าง
1: กิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยนั่นก็คือการรำไทยค่ะโดยที่โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์แห่งนี้ได้ส่งเสริมกิจกรรมนาฏศิลป์ให้เด็กๆได้ฝึกฝนเรียนรู้ต่อยอดการทำในสิ่งที่ชอบนั่นคือ

ที่ได้เข้ามาสอนน้องรำนะคะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมีการตั้งชุมนุมนาฏศิลป์ค่ะเพื่อที่จะหาเด็กเข้าชุมนุมนะคะที่จะได้มีสมาชิกในชุมนุมเพื่อที่จะให้มีเด็กรำในชุมนุมค่ะการคัดเลือกเด็กนะคะก็คือเลือกความสนใจนะคะแล้วก็ความถนัดนะคะแล้วก็เด็กสนใจหรือชอบทางด้านการรำค่ะถ้าเกิดไม่สนใจรักหรือทางด้านการรำเนี่ยก็คือเวลาเข้ามาอยู่ก็คือจะไม่มีความอดทนเพราะว่าการรำมันต้องฝึกซ้อมเช้าเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยค่ะต้องมีความอดทนระบำศรีวิชัยนะคะก็คือเป็นระบำที่สร้างมาจากภาพจำหลักนะครับร่วมกับนาฏศิลป์ชวานะคะก็คือเป็นการลีลาทางด้านการใช้ทักษะทางด้านมือนะคะด้านเท้านะคะเพื่อความสวยงามใช้เวลาฝึกนานค่ะกว่าจะได้เราจะต้องเก็บรายละเอียดเก็บท่าให้มันถูกต้องนะคะในการจีบการกระดกเท้ายังไงให้มันถูกเอียงหัวยังไงให้มันถูกต้องอะค่ะสำหรับงานกิจกรรมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคือจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อทางด้านหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะเราก็จะมีงานประจำปีทุกปีนะคะเราก็จะนำเด็กของเราเนี่ยไปร่วมรับลำนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะตามแบบอำเภอบางค้าชุมชนนะคะแล้วก็ไปลำร่วมลำที่ในเมืองอะค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะวิชาการที่ผ่านมานะคะก็คือเราก็ส่งเด็กของเรานะคะไปประกวดรำวงมาตรฐานนะคะก็ได้ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตมาค่ะระดับภาคก็คืออยากให้ลูกๆนักเรียนนะคะลูกที่จบไปอะค่ะคือนำวิชาความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดนะคะหนึ่งก็คือประกอบอาชีพได้นะคะเป็นครูนาฏศิลป์หรือไม่ก็เป็นนักแสดงนะคะเป็นครูสอนรำอย่างเงี้ยได้ค่ะใช่ค่ะมันใช้ในการออกงานได้แล้วก็มีรายได้

ำค่ะก็เลยโตขึ้นหนูก็เลยติดการรำแล้วก็การเต้นมาตั้งแต่เด็กยันโตค่ะก็เลยชอบค่ะที่หนูฝึกตั้งแต่แรกๆหนูคิดว่ามันยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันท่าต้องเป๊ะแล้วก็ต้องตัวอ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยยากถ้าเวลาว่างก็ถ้าชอบสายนี้นะคะก็

จะเป็นการเล่นดนตรีไทยหรือการรำไทยเพื่อนๆในโรงเรียนวัดเสม็ดเหนืออำเภอบางขาจังหวัดฉะเชิงเทราก็เต็มไปด้วยความสามารถและนอกจากนี้น้องๆยังเล่นวงดนตรีสากลลูกทุ่งสตริงได้อีกด้วยไปชมบรรยากาศและความสนุกของวงดนตรีสากลลูกทุ่งสตริงจากโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์กันเลยค่ะ

ใจคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จพี่นิวเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเพื่อนๆได้ลองทำในสิ่งที่สนใจและตั้งใจด้วยความพยายามมันฝึกฝนอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสจะได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะเหมือนกับน้องๆโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพี่นิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาท
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและได้สั่งการให้ทีมท็อปการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
6: นายอนุทินสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดย้ำดูแลผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิดป้องกันเหตุรุนแรงในชุมชน
7: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการระบุว่าจังหวัดสุรินทร์มีแผนงานและมาตรการดำเนินงานที่เข้มแข็งพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและติดตามผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นการใช้กลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และเครือข่ายอาสาสมัครร่วมสอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมโดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกวอล์กครับนะคะประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนะรถชุ่มค่ะแล้วก็ทีมงานสวทสักแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลย 16:00 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วFM 103.25 MHz นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างรวมถึงข่าวสารจากภาคตะวันออกบ้านเรานะคะว่ามีอะไรน่าสนใจที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยค่ะว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะคะที่บอกเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะโด่งดังในโลกโซเชียลนะคะจะมีอัปเดตอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะแล้วก็ถึงเรื่องของการใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตอนนี้มีข้อควรระวังกันแล้วรัฐบาลออกมาเตือนในเรื่องอะไรยังไงรอฟังกันได้ในรายการนี้เลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้น้องหมานขออนุญาตเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องของข่าวสภาพอากาศกันอย่างเช่นเคยเลยละกันนะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกมาคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าระบุว่าในช่วงวันที่5จนถึง11มิถุนายนนี้นะคะประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกทางนี้ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับในช่วงวันที่7จนถึง11นี้นะคะก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและในช่วงวันที่5ไปจนถึง11นี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างมีกำลังลดลงโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและสำหรับข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่5จนถึง11มิถุนายนนี้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกบ้านเราระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมจนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งกันได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มส่วนสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตอนนี้ควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงกันไปก่อนค่ะส่วนภาคตะวันออกบ้านเรานะคะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-37 องศาเซลเซียสค่ะก็ยังไงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็อยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันไว้นะคะช่วงนี้แล้วก็วางแผนการเดินทางกันด้วยความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ยังตกหนักกันอยู่เนาะในหลายพื้นที่ยังไงขับรถขับรายังไงระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วนะคะไปกันที่อีกเรื่องนึงค่ะที่ตอนนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานการประชุมเร่งขับเคลื่อนการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติกันอย่างจริงจังโดยล่าสุดนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569เพื่อหารือถึงสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆอย่างรอบด้านทั้งในด้านของความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมานะคะทางรัฐบาลก็ได้มีการเร่งดำเนินกันอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยได้ลดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลงจาก 34,474 คดีเหลือเพียง 16,920 คดีหรือถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือลดลงมาถึง 50% กันเลยค่ะมูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือเพียง513ล้านบาทเท่านั้นนี่ก็เป็นข้อมูลณเดือนตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วจนถึงพฤษภาคมปีนี้นะคะรวมทั้งสิ้นตอนนี้ก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทแล้วก็สามารถช่วยเหลือเหยื่อได้808รายข้อมูลณวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึง26พฤษภาคมปีนี้นั่นเองค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความทุ่มเทยืนยันนะคะว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะด้วยกันร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไปนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าสถิติตอนนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะแต่ถึงแม้ว่าคดีพวกเหล่าคดีอาชญากรรมเหล่านี้จะลดลงนะคะแต่ว่ายังไงตอนนี้รัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็การปราบปรามกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในประเทศเรื่องนี้รัฐบาลเองก็ยังเร่งให้ความสนใจด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ได้มีการเรียกว่าในส่วนของการควบคุมนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบบุคคลต่างชาติที่ทำการเข้ามาในประเทศเราโดยตอนนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานเชิงรุกกันตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะโดยได้มีการปฏิเสธการเข้าเมืองแล้วก็เป็นการกวาดล้างผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผบช.นะคะในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้นะคะได้มีการสั่งการให้ตม.ทุกหน่วยทั่วประเทศปฏิบัติตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผบตร.นะคะที่ได้มีการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติตามมาตรการของทางรัฐบาลแก้ปัญหาคนต่างชาติที่ทำการแฝงตัวเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในประเทศกันอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมานะคะโดยได้มีการใช้มาตรการ3ไม่ค่ะในการบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติได้แก่ไม่ให้เข้า ไม่ให้อยู่แล้วก็ไม่ให้รอดนะคะซึ่งสำหรับมาตรการไม่ให้เข้าเนี่ยก็จะเป็นมาตรการสกัดกั้นก่อนที่จะเข้าประเทศโดยใช้ระบบเทคโนโลยี APPS เพื่อสกัดกั้นคนต่างชาติที่ถูกขึ้นแบล็คลิสต์จากการถูกจำคุกในประเทศไทยรวมถึงคนต่างชาตินะคะที่มีหมายจับตำรวจสากลซึ่งอยู่ในบัญชีแบล็คลิสต์ปัจจุบันนี้ก็มี 169,506 รายด้วยกันทำให้คนต่างชาติเหล่านี้นะคะไม่สามารถบินเข้าไทยได้โดยสายการบินก็จะทำการปฏิเสธการขึ้นเครื่องตั้งแต่ต้นทางและหากเข้าทางด่านชายแดนทางบกก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองทุกรายด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสกัดกั้นคนต่างชาติที่ใช้ฟรีวีซ่าและถูกด่านตม.ต่างๆทั่วประเทศเรียกสัมภาษณ์โดยพบว่ามีพฤติการที่เสี่ยงต่อความสงบเรียบร้อยนะคะซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมตอนนี้ก็มีการปฏิเสธการเข้าเมืองรวมทั้งสิ้นแล้ว 29,490 รายด้วยกันค่ะส่วนมาตรการไม่ให้อยู่นะคะก็จะมีการสั่งเพิกถอนวีซ่าของคนต่างชาติที่แฝงตัวมาทำกิจกรรมที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าที่ได้รับโดยตั้งแต่1มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม2569นะคะก็ได้มีการปฏิเสธแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศจำนวนทั้งสิ้น668รายแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่รวมถึงมีการระดมการกวาดล้างจับกลุ่มคนต่างชาติผิดกฎหมายคดีต่างๆตั้งแต่1มกราคมจนถึงเมษายนที่ผ่านมารวมแล้ว 14,161 รายด้วยกันนะคะและในส่วนของมาตรการไม่ให้รอดโดยจะให้ทางตม.ทุกพื้นที่เลยนะคะจัดทำข้อมูลเป้าหมายแล้วก็มีการประสานข้อมูลเพื่อการตรวจค้นกวาดล้างร่วมกันกับทางตำรวจในพื้นที่ค่ะโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการตรวจค้นเป้าหมายต่างชาติที่ใช้สิทธิวีซ่าพำนักในประเทศโดยมีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนและมีพฤติการเสี่ยงต่อความสงบเรียบร้อยและส่งเป้าหมายให้ตำรวจในพื้นที่ในจุดสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีแหล่งชุมชนต่างชาติรวม190เป้าหมายซึ่งตรวจค้นแล้วพบการกระทำความผิดแล้วก็มีการจับกุมไปกว่า31รายแล้วนะคะและส่วนที่เหลือในตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนติดตามพฤติการต่อไปนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างเข้มงวดนะคะของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยเนาะในการรักษาความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของประเทศแล้วก็ในสังคมของเรานั่นเองค่ะและอย่างในพื้นที่ชายแดนตอนนี้นะคะจริงๆช่วงนี้ก็มีการจับกลุ่มคนลักลอบข้ามแดนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งในพื้นที่ชายแดนเนี่ยตอนนี้ได้ได้ว่ามีความอ่อนไหวกันพอสมควรแล้วก็ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องนะคะในการสื่อสารกับภาคประชาชนค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางรัฐบาลก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนในสื่อโซเชียลนะคะว่ามีการเปิดด่านชายแดนให้กับประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งประเทศไทยเราซึ่งพอมีข่าวแบบนี้เผยแพร่ออกมานะคะทางรัฐบาลก็ได้เร่งออกมาชี้แจงทันทีเลยค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชานั้นเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดนะคะทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวนี้ได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำมาเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้เองนะคะรัฐบาลก็ได้มีการชี้แจงกันอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าว

ทั้งความรู้สึกของประชาชนแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือว่าผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเผยแพร่มันออกมาไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมนั้นเข้าใจผิดซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็เคารพเสรีภาพในการนำเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นแต่หากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เท็จหรือว่าข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็กระทบต่อความมั่นคงสร้างความตื่นตระหนกหรือทำให้ประชาชนนั้นเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องดำเนินตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำค่ะทั้งนี้รัฐบาลก็ขอให้ประชาชนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยนะคะก็ขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อและสำหรับแนวทางระหว่างไทยกับกัมพูชาท่าทีของรัฐบาลตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แถลงล่าสุดคือไทยนะคะพร้อมที่จะดำเนินการแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่โดยยึดหลักอธิปไตยสันติภาพกฎหมายระหว่างประเทศและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญค่ะรัฐบาลยืนยันว่าการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมยังไงก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นทางกองทัพอย่างนี้นะคะเป็นต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็ความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อสาธารณชนค่ะและเพื่อเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนล่าสุดค่ะทางกองทัพเรือก็ได้มีการเปิดเผยผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการควบคุมชายแดนนะคะยังคงดำเนินการกันอย่างเข้มงวดตามมาตรการด้านความมั่นคงค่ะล่าสุดนะคะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการกำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านแปลงทำการจับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน10รายเป็นชาย6รายหญิง4รายบริเวณแนวชายแดนบ้านแหลมหมู่4ตำบลเทพนิมิตอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นนะคะผู้ถูกจับกุมก็ให้การว่าเดินทางมาจากหลายพื้นที่ในประเทศกัมพูชาเนื่องจากในประเทศกัมพูชานั้นประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาการว่างงานทำให้ตกงานแล้วก็ขาดรายได้เลี้ยงดูครอบครัวจึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาหางานทำในประเทศไทยโดยเสียค่าใช้จ่ายในการนำพาและการหางานรายละประมาณ 6,000 ถึง 7,500 บาททั้งนี้นะคะก็มีการตรวจพบว่ามีผู้นำพา1รายเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมดพร้อมจัดทำบันทึกการจับกุมและบันทึกการควบคุมตัวตามมาตรา22และ23แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้นะคะทางโฆษกกองทัพเรือก็ย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าในพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพเรือก็ยังคงมีการควบคุมกันอย่างเข้มงวดและจุดผ่านแดนยังอยู่ภายใต้มาตรการปิดด่านตามนโยบายด้านความมั่นคงอย่างชัดเจนไม่ได้มีการเปิดด่านหรือผ่อนปรนให้มีการผ่านเข้าแล้วก็ออกโดยเสรีแต่อย่างใดหากมีการเปิดด่านจริงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ย่อมไม่จำเป็นต้องลักลอบเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้นะคะทางกองทัพเรือก็จะยังคงบูรณาการกำลังร่วมกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เฝ้าตรวจลาดตระเวนแล้วก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองการนำพาแรงงานผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของทางกองทัพเรือนะคะที่เป็นการตอกย้ำข้อเท็จ

0: สิ่งที่ว่าตอนนี้ด่านทุกด่านของเรานะคะปิดทุกด่านเลยค่ะทั้งทางด้านจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ด้านจังหวัดสระแก้วด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะตอนนี้ก็ได้เป็นการเปิดใช้กันอย่างเป็นทางการแล้วเนาะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีการออกมาเตือนกันนะคะถึงการนำสิทธิ์ไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ซึ่งอาจมีความผิดตามกฎหมายได้เลยนะคะโดยล่าสุดค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะได้เตือนร้านค้าแล้วก็ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60/40ห้ามเลยนะคะห้ามนำสิทธิ์จากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมกับเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายด้วยโดยจะมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกแล้วก็ผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงนะคะเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำแล้วก็ปรับนะคะตามมาตรา341ค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ารัฐบาลนะคะได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทย plus กันอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนอกจากนี้นะคะผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนให้ไปแลกสิทธิ์เป็นเงินสดก็จะถูกส่งต่อข้อมูลให้กับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทางนี้นะคะหากคุณผู้ฟังท่านไหนพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังโทร02-273-9020ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโทร02-111-1144ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ1159ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็ปัญหาด้านพลังงานโดยมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยภาครัฐนะคะจะช่วยจ่ายให้สูงสุดถึง 60% และประชาชนจ่ายเองเพียงแค่ 40% เท่านั้นนะคะแล้วก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนอีกครั้งค่ะว่าอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าไปแลกสิทธิ์เด็ดขาดเลยนะคะมีความผิดฐานช่อโกงค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเงินที่ได้ไปทุกบาททุกสตางค์ใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นจะไม่มีการทบยอดสะสมไปยังเดือนถัดไปนั่นเองนะคะบริหารจัดการเงินกันให้ดีนะคะทุกคนค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะตะวันออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดาอินเลิฟแอนด์บัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดาอินเลิฟแอนด์บัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศ ิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะดานะคะ
3: ภายใต้ร่มเงาของธงไตรรงค์เราทุกคนคือคนไทยชาติที่หล่อหลอมเรามาด้วยรากเหง้าอันงดงามและแผ่นดินที่ร่มเย็นมีศาสนาที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราตั้งมั่นในความดีงามและเกื้อกูลกันและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นมิ่งขวัญที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยมาทุกยุคทุกสมัยมาร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราร่วมสร้างชาติไทยให้มั่นคงด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียว
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลรับนักลงทุนฝรั่งเศสต่อยอดผลการเยือนปารีสเล็งลงทุนในไทยเพิ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับหารือกับนายฟรองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศครับและคณะนักธุรกิจ16บริษัทครับเพื่อสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสและดึงดูดการลงทุนใหม่เข้าสู่ไทยใน5สาขาด้วยกันครับประกอบไปด้วย1การบินอวกาศและการป้องกันประเทศ 2. วิศวกรรมและการให้คำปรึกษา 3. การก่อสร้างและการขนส่ง 4. ดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมไปถึงครับ 5. การผลิตและการบริหารจัดการพลังงานครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ครับและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพร้อมครับระบุถึงสถานการณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ทำผลงานระหว่างวันปรับตัวทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งนะครับในรอบ3ปี2เดือนครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของบัตรสวัสดิการกันบ้างครับรองนายกเอกนิติแจ้งเกณฑ์บัตรสวัสดิการรอบใหม่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับกรณีการนำบุคคลในครอบครัวได้แก่บิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูแล้วนั้นจะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนครับในอดีตกรณีที่ผู้ถือบัตรบางรายนั้นไม่ได้จนจริงมุ่งให้ความช่วยเหลือครับของภาครัฐไปถึงผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดครับเนื่องจากผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนั้นถือว่าอยู่ในความดูแลอุปการะของผู้ที่มีเงินได้ซึ่งได้รับการบรรเทาภาระภาษีจากภาครัฐแล้วจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่มีจำกัดไปดูแลบุคคลที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูก่อนครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลนั้นมีมาตรการและโครงการอื่นๆครับ เพื่อจะรองรับตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเช่นครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการครับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาษีของประชาชนนั้นเกิดประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายสูงสุดครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่การเพิ่มรายได้ให้กับ SME กันบ้างครับรองนายกสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเป็นประธานเปิดงาน Kick Off โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งเป้าครับในการผลักดันสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการ SME จากเดิมครับร้อยละ35นั้นเพิ่มเป็นร้อยละ40ครับของระบบเศรษฐกิจผ่านการขับเคลื่อน3ด้านครับคือพัฒนาทักษะศักยภาพสนับสนุนแหล่งเงินทุนและขยายโอกาสการตลาดครับโดยครับมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศเลยครับให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม e-commerce next gen commerce และ Thailand Postmart ครับตลอดเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนนั้นมีผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและได้รับการสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรี250คูปองต่อร้านค้าครับรวมแล้วครับมูลค่ากว่า10ล้านบาทควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผู้บริโภคครับจะได้รับโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทย100บาทครับเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทรวมทั้งหมดนะครับกว่า 500,000 โค้ดเลยครับคิดเป็นมูลค่างบประมาณหมุนเวียนรวม50ล้านบาทครับทั้งนี้ครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศชูนโยบายสคบ+5ด้านสั่งฟ้อง35คดีแพ่งเร่งคืนเงินผู้บริโภคครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเป็นประธานการประชุมสคบครับครั้งที่3/2569เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับโดยที่ประชุมสคบนะครับได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องครับมีสาระสำคัญครับคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์โดยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบนะครับเป็นคดีการซื้อขายออนไลน์ล่ะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับนอกจากนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีครับยังมีการสั่งการให้สคบนั้นทำงานอย่างรวดเร็วในเชิงรุกเด็ดขาดครับและเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายสคบ+5ด้านครับ 1. ทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเสียหายด้วย Consumer Risk Dashboard 2.ยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เป็นระบบ One Stop Service 3. กำกับแพลตฟอร์มออนไลน์และอีคอมเมิร์ซร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ETDA และปปง 4. ใช้ AI คัดกรองเรื่องร้องทุกข์และแจ้งเตือนเร่งด่วนอัตโนมัติ 5. ครับเป็นองค์กรสีขาวโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอกเต็ม100คะแนนทั้งนี้ครับขอให้ผู้บริโภคนะครับตรวจสอบสัญญาและเงื่อนไขให้รอบคอบก่อนวางเงินครับโดยเฉพาะครับการซื้อรถการว่าจ้างสร้างบ้านและการสั่งซื้อออนไลน์ครับรวมไปถึงครับเก็บหลักฐานทุกครั้งนะครับหลักฐานการซื้อขายสินค้าหลักฐานการใช้บริการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศเร่งช่วยเด็ก7ขวบถูกไฟดูดขณะพักผ่อนภูวิลล่าชะอำสั่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคพร้อมจี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงความคืบหน้ากรณีของเด็กอายุ7ขวบครับถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระน้ำรั่วดูดบาดเจ็บเสียหายครับขณะเข้าพักภูวิลล่าในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมครับโดยท่านรัฐมนตรีครับมีการสั่งการให้สคบนั้นออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ครับสคบนั้นจะพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมประสานหน่วยงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาและออกข้อสั่งการเตือนผู้ประกอบการที่พักทั่วประเทศให้เร่งตรวจตราความปลอดภัยระบบไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำครับโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าสิทธิ์ในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนนั้นต้องได้รับอย่างเท่าเทียมครับซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดครับผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหตุการณ์แบบนี้นั้นต้องไม่เกิดขึ้นอีกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านสามารถจะแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุละเมิดสิทธิ์ได้ผ่านสายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connectและเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับวุฒิสภาเดินหน้าขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรเชิงรุกจับมือกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนพร้อมยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาให้ทันสมัยโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนทุกมิติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ10โมงเช้าครับที่ห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาครับโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภามีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครับหรือว่า MOU ตามโครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาครับระหว่างครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยมีนายมงคลสุราสัจจครับประธานวุฒิสภานั่นเป็นประธานในพิธีและมีนายสุทนกล้าการขายครับประธานคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับนางปันนิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมเรื่องนี้ครับสำหรับครับในการลงนาม MOU หรือว่าลงนามความร่วมมือครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยจากนั้นครับก็มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยกิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์แก่พี่น้องประชาชนครับพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนตลอดจนการพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยภายหลังการลงนามนะครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มสื่อมวลชนอื่นๆด้วยครับอาทิสถานีโทรทัศน์และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน ในการขยายช่องทางการสื่อสารและความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไปในอนาคตครับทีนี้ครับมาดูเรื่องข่าวปลอมกันบ้างครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยืนยันครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านครับจากกรณีครับมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังนะครับทางกระทรวงดีอีครับมีการตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับไม่มีการส่งข้อมูลให้สรรพากรมาเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงครับรัฐบาลยืนยันนะครับว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินของท่านนั้นนะครับจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อจะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนครับซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เลยครับเป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยครับซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนั้นไม่ถึง1ล้าน8แสนบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ครับที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มขณะเดียวกันครับเกณฑ์การเสียภาษีนั้นจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการครับและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวแบบนี้ขอให้ร้านค้าอย่าไปกังวลครับอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากข่าวนี้เป็นข่าวจริงคือไม่มีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรมาเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับและวันนี้ครับปิดท้ายตีคองรองข่าวกับเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้ากว่า50%ตั้งเป้าแล้วเสร็จตามกำหนดครับ31ตุลาคมปีนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชตเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าขณะนี้ครับงานโครงสร้างเหล็กของพระเมรุมาตรแล้วเสร็จกว่า50%ครับหลังผ่านพิธีปักหมุดวางผังและยกเสาพระเมรุมาตรแล้วครับและอยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นรวมไปถึงขยายลวดลายสถาปัตยกรรมไทยเพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงครับซึ่งกรมศิลปากรครับได้จัดตั้งโรงขยายแบบภายในสนามหลวงซึ่งมีสถาปนิกและช่างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานกว่า30คนต่อวันขณะที่วัสดุตกแต่งส่วนใหญ่นะครับจะใช้วัสดุสังเคราะห์เนื่องจากพระเมรุมาตรเป็นเพียงอาคารชั่วคราวนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรนั้นจะเร่งก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารสำคัญต่างๆโดยเฉพาะการมุงหลังคาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนครับเพื่อรองรับฤดูฝนที่เข้ามาแล้วครับพร้อมยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกส่วนนั้นยังเป็นไปตามแผนและตั้งเป้าก่อสร้างพระเมรุมาตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมปีนี้ครับส่วนราชรถและพระยานมาตรอยู่ระหว่างการบูรณะอนุรักษ์และตกแต่งครับโดยมีกำหนดแล้วเสร็จครับภายในวันที่30กันยายนครับเพื่อเตรียมซ้อมและใช้งานจริงในพระราชพิธีขณะที่พระโกฏจันทร์และพระโกฏพระบรมอัฐิได้จัดทำแบบและหล่อต้นแบบแล้วครับและอยู่ระหว่างขยายลวดลายเพื่อผลิตชิ้นงานจริงครับนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรยังนำปีกแมลงทับมาใช้ในการตกแต่งบางส่วนของพระเมรุมาตรและฉากบางเพลิงเพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ส่งเสริมการนำปีกแมลงทับมาใช้ในงานหัตถศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องประชาชนครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราใกล้ๆบ้านเรากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อติดตามความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับณโรงงานประกอบรถยนต์บ้านโพบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโอกาสนี้นะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชาได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทิศทางการลงทุนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่แล้วก็แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกนะคะรวมถึงศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้นะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ก็นับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านการผลิตการจ้างงานแล้วก็การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการส่งออกซึ่งประเทศไทยนะคะยังคงได้รับการยอมรับในฐานะฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากนั้นนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะก็ได้ไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานประกอบรถยนต์บ้านโพตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบการควบคุมคุณภาพไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในสายการผลิตซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพมาตรฐานการผลิตระดับสากลและความพร้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในการก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลกซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสนับสนุนภาคการผลิตไทยให้สามารถปรับตัวสู่ยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยมุ่งส่งเสริมการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็การพัฒนากำลังคนคุณภาพมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมกันนี้ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างสมดุลกันระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยอันจะเป็นรากฐานสำคัญนะคะในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างมั่นคงนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะของทางภาครัฐเนาะในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมของไทยให้สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคใหม่นี้พร้อมกับเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งภาคส่วนสำคัญดีกว่าค่ะที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวไปกันที่จังหวัดสระแก้วกันนะคะล่าสุดค่ะได้มีการเปิดงานปางสีดาอินเลิฟเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครั้งที่21นี้แล้วนะคะชวนมาสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติในหน้าฝนกันค่ะ 5-7 มิถุนายนนี้นะคะโดยการจัดงานครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสระแก้วต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยภายในงานค่ะก็พบกับบัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตนะคะตลาดกลางคืนที่รวบรวมอาหารอร่อยของดีเมืองสระแก้วร้านค้าถงฟ้าสินค้าโอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพมากกว่า60ร้านค้าพร้อมกับร่วมชมอุโมงค์ไฟยักษ์นะคะในเทศกาลผีเสื้อปางสีดาแล้วก็บอลลูนยักษ์สุดตระการตารวมถึงกิจกรรมศึกษาธรรมชาติอย่างรักนะปางสีดากันด้วยนะคะ และใครที่ชอบงานเทศกาลซึ่งไม่พ้นเรื่องของเสียงดนตรีก็ยังมีฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอด3คืนติดเลยนะคะ5มิถุนายนเล็กรัชเมศ6มิถุนายนมีนตราอินทิราและ7มิถุนายนนะคะมัสเก็ตเทียร์สนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะก็คือการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอภายใต้หัวข้อ The Textures of Life และ Butterfly Story เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะคะได้ร่วมกันถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติแล้วก็ผีเสื้อปางสีดาผ่านมุมมองสุดสร้างสรรค์สามารถชิงเงินรางวัลได้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับการประกวดภาพถ่ายก็หมดเขตสิ้นสุดการประกวดไปแล้วแต่สำหรับภาควิดีโอนะคะปิดการประกวดวันที่8มิถุนายนใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นรับรางวัลก็สามารถมาประกวดแล้วก็ส่งผลงานกันได้นะคะส่วนใครนะคะที่เป็นสายสปอร์ตนักกีฬาเนี่ยก็ไม่ควรพลาดกับกิจกรรมปางสีดา Run 2026นะคะวิ่งท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติปางสีดามาร่วมกันสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยจะเริ่มวิ่งสตาร์ตั้งแต่เวลา 4:00 น.นะคะใครที่อยากจะวิ่งนะคะยังไงหน้างาน Walk in ยังคงรับอยู่บางส่วนใครที่อยากจะมาวิ่งก็มาร่วมงานกันได้นะคะวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะมาร่วมกันสัมผัสความมหัศจรรย์ของผีเสื้อแล้วก็ธรรมชาติกันที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาในงานปางสีดา In Love and Butterfly ในมาร์เก็ตนี้กันนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวท.สระแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.เย็น
2: สักแก้วมีดีกว่าที่คุณคิดปักหมุดที่เที่ยวแห่งใหม่ที่คุณต้องมาสัมผัสถ้ำแสงคำอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วชมปรากฏการณ์ลำแสงธรรมชาติที่สวยที่สุดในจังหวัดสระแก้วอยากได้รูปสวยแสงเป๊ะต้องมาตามนัดลงทะเบียนเวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.และเตรียมตัวพบกับไฮไลท์สำคัญแสงจะปรากฏโฉมในเวลา 11:00 น.ตรงของทุกวันความมหัศจรรย์นี้รอคุณอยู่ที่สวนรุกขชาติเขาฉะกันอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติเขาฉะกันถ้ำแสงธรรมความงามที่ธรรมชาติรอให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตาคุณเอง
3: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที
4: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: 1วัน ันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาน
10: ายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและ PM 2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ลดการเผาในปีงบประมาณ2569ถึง2570โดยได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ทับซ้อนทะเบียนเกษตรกรกว่า 2,590,000 ไร่ใน56จังหวัดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เสี่ยงเน้นการส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการพัฒนาตลาดรองรับผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดการเผาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
5: ตำรวจไทยและตำรวจญี่ปุ่นร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ได้เตรียมส่งตัวดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่น
11: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิชายชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองปัวเป้ประเทศกัมพูชาซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนและมีพฤติการเกี่ยวกับการนำพาและบังคับบุคคลให้ทำงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติภายหลังได้รับการประสานจากทางการญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งสามารถจับกุมได้บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยจะดำเนินการส่งตัวให้ทางการญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: นายอำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
12: นายสุปิยันแดบอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินการแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน และชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมาอย่างที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: ฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนเลือกตัดรายจ่ายด้วยการไม่ทำประกันเพราะมองว่าเป็นภาระแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเรายิ่งควรมีเบาะรองรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่อาจทำให้เงินเก็บหมดไปในครั้งเดียวปัจจุบันมีทางเลือกอย่างไมโครอินชัวรันส์หรือประกันภัยขนาดเล็กที่จ่ายเบี้ยเพียงหลักร้อยบาทต่อปีแต่ช่วยสร้างความคุ้มครองได้หลักแสนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนและซื้อได้ง่ายผ่านมือถือหรือร้านสะดวกซื้อดังนั้นการทำประกันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการวางแผนเพื่อปกป้องตัวเองครอบครัวและเงินเก็บจากความไม่แน่นอนในอนาคตได้อย่างมั่นใจ
1: น้ำแร่ก
0: ับ
1: น้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

0: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: เบี้ยประกันภัยรถยนต์ต้องรู้3เรื่องสำคัญ 1. ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนหรือในหน้าก่อนซื้อผ่านคปภ.หรือ LINE @OIC Connect 2. ชำระเบี้ยอย่างปลอดภัยโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรงและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง 3. ระวังข้อเสนอที่ดีเกินจริงเบี้ยถูกผิดปกติหรือเอกสารที่น่าสงสัยพร้อมอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจจำไว้จ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บแต่ต้องจ่ายให้ถูกช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: คุณกำลังฟัง PRD 7 Podcast
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์2ทุ่มนะฮะทาง PRD7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะในห้องนอนและสุขภาวะเกี่ยวเรื่องการนอนนี่แหละนะครับทำยังไงนะครับที่จะทำให้เรานั้นนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยถือว่าเป็นการชาร์จพลังที่ดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ย1ใน3ของชีวิตเนี่ยมันก็อยู่ในห้องนอนนี่แหละนะก็คือการหลับนี่แหละอย่างน้อยๆคนเรานี่ก็ควรจะหลับ6ถึง8ชั่วโมงอ่ะนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยิ่งเด็กๆนี่ก็จะหลับเยอะหน่อยนะพออายุมากก็อาจจะหลับน้อยลงตื่นง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการละครับที่จะทำให้เรานั้นหลับอย่างผ่อนคลายหลับอย่างเต็มอิ่มนะตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นสดใสแต่ก็มีหลายคนไม่น้อยนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วมันปวดหลังอันนี้หลายคนคงเป็นซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็มีการนำเสนอนะครับท่านอนที่จะทำให้อาการปวดหลังมันลดน้อยลงนะครับอันนี้มันก็มีเทคนิคมีวิธีการหลายคนคงเคยเป็นนะเวลานอนสมมติว่านอนหงายดูมือถือเนี่ยนานๆแล้วจะปวดหลังถ้าลองยกเข่าขึ้นหรือเอาหมอนมาหนุนตรงใต้หัวเข่าอาการปวดหลังก็จะหายเนี่ยมันจะมีท่าทางต่างๆที่จะแก้ปัญหาได้และอีกสิ่งหนึ่งครับที่จะมาช่วยเรานะแก้อาการปวดหลังได้ก็คือการเลือกที่นอนที่เหมาะสมนี่แหละอันนี้สำคัญนะครับปัจจุบันที่นอนมันก็มีหลากหลายล่ะนะครับทำมาจากวัสดุหลายอย่างแต่สิ่งสำคัญเลยนะที่อยากจะย้ำก่อนเลยก็คือเรื่องของการเลือกระดับความแน่นของที่นอนอันนี้สำคัญมากเลยบางคนไปเจอที่นอนหนาหนานอนไปแล้วมันบุ๋มอาจจะปวดหลังบางคนบอกชอบนอนที่นอนนุ่มๆหน่อยมันโรงแรมเงี้ยแหมมันหลับสบายเหลือเกินเด้งดึงเด้งดึงบางคนบอกไม่ได้ไม่ชอบนอนนุ่มๆแล้วมันปวดหลังชอบแบบแข็งๆบางคนบอกชอบนอนแบบที่นอนยางพาราแบบบางๆบางคนนอนเสื่อแต่ละคนนะมีความชอบมีความสบายไม่เหมือนกันนะใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยอาจจะหนุ่มสาวหน่อยยังไม่ค่อยมีอาการปวด หลังอะไรเงี้ยนะก็ชอบนอนนุ่มๆที่นอนหนาๆอะไรเงี้ยแต่พออยู่เยอะเนี่ยที่นอนหนาๆนุ่มๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะ เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูครับว่าเทคนิคการเลือกที่นอนที่เหมาะสมเพื่อจะทำให้เรานั้นมีอาการปวดหลังน้อยลงนะหรือไม่ทำให้เราปวดหลังนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะเบรกแรกเนี่ยจะมาเน้นเรื่องระดับความแน่นของที่นอนกันก่อนนะซึ่งอันนี้ก็สำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าปกติแล้วก็ที่นอนนุ่มไม่นุ่มอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นอนเนี่ยมันมีระดับความแน่นอยู่ก็คือ firmness ความแน่นของที่นอนเนี่ยมันหมายถึงระดับความแข็งหรือความนุ่มของที่นอนเมื่อมีแรงกดทับลงไปนะครับก็จะง่ายๆก็คือมันจะบุ๋มไม่บุ๋มนั่นแหละนะท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตรงเนี้ยสำคัญจริงแล้วทางหลักวิทยาศาสตร์นะของเทคโนโลยีที่นอนเนี่ยเขาจะมีการวัดระดับความหนาแน่นนะมีหน่วยขึ้นมาเลยนะนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปดูขนาดนั้นนะครับพูดง่ายว่าความหนาแน่นของที่นอนนะครับมันไม่ได้ดูที่ความแข็งแกร่งหรือความทนทานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันดูหลายๆอย่างรวมกันรวมถึงคุณภาพของวัสดุด้วยคราวนี้มาดูนะครับว่าระดับความหนาแน่นของที่นอนเนี่ยนะครับมีกี่ระดับระดับแรกครับความแน่นของที่นอนเขาเรียกว่าระดับนุ่มหรือว่าซอฟต์เฟิร์มเวลาไปดูไปเลือกซื้อที่นอนนะก็ดูว่ามันจะมีภาษาอังกฤษเขียนอยู่ว่าซอฟต์เฟิร์มแสดงว่าเป็นระดับนุ่มที่นอนที่มีอยู่ในระดับนุ่มเนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่ชอบนอนตะแคงและคนที่มีน้ำหนักน้อยไม่เหมาะกับคนที่นอนคว่ำหรือมีน้ำหนักตัวมากเพราะมันนุ่มไงนะครับที่นอนที่มีระดับความแน่นของที่นอนอยู่ในระดับนุ่มหรือว่าซอฟต์เฟิร์มเนี่ยนะครับจะเป็นที่นอนที่สัมผัสที่นุ่มมีการยุบตัวเมื่อคุณนอนในอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับผู้ที่ชอบนอนตะแคงหรือมีน้ำหนักหรือมีน้ำหนักตัวน้อยเพราะมันจะไม่จมมากจนเกินไปก็คือถ้าท่านน้ำหนักตัวมากหรืออ้วนเวลานอนมันยิ่งมันบุ๋มลงไปแล้วว่างั้นเถอะมันก็จะยิ่งยุบลงไปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักตัวไม่เยอะมากและชอบนอนตะแคงนะครับความยุบตัวของที่นอนในระดับนุ่มเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยโอบรับส่วนโค้งเว้าของร่างกายลดแรงกดทับบริเวณหัวไหล่สะโพกกระดูกสันหลังได้ดีนะครับขณะเดียวกันครับระดับนะความแน่นของที่นอนในระดับนุ่มเนี่ยย้ำนะว่าไม่เหมาะกับคนนอนคว่ำหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าที่นอนมันยุบหรือมันยวบมากเกินไปมันเสี่ยงนะต่อกระดูกสันหลังแอ่นหรือลำคอบิดงอได้ก็คือตื่นมาแล้วจะปวดคออย่างเงี้ยเหมือนตกหมอนนะเพราะฉะนั้นถ้าไปเลือกซื้อที่นอนแล้วมันบอกเป็นซอฟต์เฟิร์มนะก็คือความแน่นอยู่ในระดับนุ่มเลยนะครับดูตัวท่านเองน้ำหนักตัวมากอ้วนหรือเปล่าอ่ะพูดภาษาชาวบ้านเลยดีกว่าถ้าไม่อ้วนและชอบนอนตะแคงเนี่ยก็เหมาะนะครับเพราะระดับความนุ่มนี่มันจะยุบตัวเข้ากับสรีระของท่านเลยคือถ้ามันแข็งมากแล้วถ้าไปนอนตะแคงเนี่ยแม้มันก็จะแบบมันมีส่วนโค้งส่วนเว้าต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ระดับแต่ถ้าระดับนุ่มแล้วนอนตะแคงเนี่ยความยุบตัวที่นอนมันจะทำให้ศีรษะไหล่สะโพกเอวเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่พอดีนะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะไม่ปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นเอาแบบคนที่แบบเป็นที่นอนที่แบบเวลาไปโรงแรมโอ้โหมันนุ่มมันจุ๊บมากเลยดูตัวเองก่อนนะครับนะน้ำหนักตัวมากหรือเปล่าอ้วนหรือเปล่าชอบนอนตะแคงหรือเปล่าถ้าชอบนอนตะแคงแล้วอ้วนเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะนะมันจะยวบเกินไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมาะกับคนที่น้ำหนักตัวน้อยๆหน่อยนะนอนตะแคงความโค้งเว้ามันจะเข้าแล้วก็คือคนที่แบบหนุ่มสาวยังไม่ค่อยมีโรคไขข้อกระดูกอันนี้ก็เหมาะทีเดียวนะครับสำหรับที่นอนที่มีความหนาแน่นของที่นอนในระดับนุ่มซอฟต์เฟิร์ม
4: คุณกำลังฟังPRD7 Podcast
5: ค ความหนาแน่นของที่นอนในระดับต่อมาครับเป็นระดับนุ่มปานกลางหรือว่ามีเดียมเฟิร์มนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้ถือว่านุ่มซอฟต์เลยนะนี่มีเดียมละนะครับมีเดียมเฟิร์มเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนตะแคงแล้วก็นอนหงายนะนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับคนที่ชอบนอนคว่ำหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับเพราะว่าที่นอนที่มีความหนาแน่นแบบมีเดียมเฟิร์มหรือว่านุ่มปานกลางเนี่ยนะครับความนุ่มและความแน่นเนี่ยมันก็จะรองรับโอบสรีระเหมาะสำหรับคนที่นอนหงายนอนตะแคงหรือคนที่นอนดิ้นเปลี่ยนท่าบ่อยเพราะถ้าเกิดมันนุ่มเกินไปเนี่ยมันยวบเนี่ยมันดิ้นก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่นอนแบบมีเดียมเฟิร์มเนี่ยมันก็แข็งนิดนึงนุ่มหน่อยนึงนะเราจะนอนเปลี่ยนท่าบิดไปบิดมาในที่นอนเนี่ยได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับมันเหมาะกับคนนอนหงายได้หลายคนก็สมมติว่าอยู่คอนโดเนี่ยนะครับห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำกิจกรรมต่างๆบนเตียงเช่นนอนดูโทรทัศน์หรือว่านอนดูมือถือเดี๋ยวถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็ดูทั้งวันทั้งคืนน่ะนะก็ต้องนอนหงายเงี้ยท่านที่นอนนุ่มจนเกินไปมันก็ไม่เหมาะมันจะปวดหลังไปหมดเพราะฉะนั้นมีเดียมเฟิร์มก็เหมาะในการนอนหงายดูมือถือดูโทรทัศน์พอจะหลับก็นอนตะแคงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเหมาะสำหรับทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายอ่ะสำหรับที่นอนแบบมีเดียมเฟิร์มและที่สำคัญก็คือเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีคู่รักสามีภรรยาหรือมีลูกนอนกันเตียงเดียวเนี่ยถ้ามันนุ่มเกินไปเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งลุกจากที่นอนโอ้โหคราวนี้แหละตื่นกันหมดอ่ะนะครับโดยเฉพาะพอยิ่งอายุมากๆเนี่ยสามีตื่นขึ้นเข้าห้องน้ำตอนตีหนึ่งภรรยาก็ตื่นด้วยเนี่ยรู้ไหมเธอเนี่ยเวลาลุกจากที่นอนเนี่ย

0: ว่าที่นอนมันไม่ได้ยุบมากมันไม่ได้เด้งมากว่างั้นเถอะนะครับอันนี้ก็เหมาะนะสำหรับคนที่นอน2คนหรือมีลูกด้วย3คนเนี่ยในเตียงเดียวเนี่ยมีเดียมเฟิร์มก็เหมาะนะครับที่สำคัญนะครับเหมาะสำหรับคนนอนหงายอย่างที่บอกแต่ก็ยังไม่เหมาะกับคนนอนคว่ำนะนะครับเพราะมีเดียมเฟิร์มเนี่ยคนที่นอนคว่ำเนี่ยมันจะทำให้สะโพกหน้าท้องเนี่ยจมลงไปส่งผลก็คือหลังแอ่นอันนี้ก็ปวดหลังนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่เหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักตัวมากหนักตัวมากเวลานอนโอ้มันก็ยุบลงไปอยู่ดีแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงนะต่อการปวดหลังด้วยเพราะฉะนั้นมีเดียมเฟิร์มนะครับเหมาะสำหรับนอนตะแคงนอนหงายและคนที่ไม่ได้อ้วนมากนะครับถือว่าเป็นทางเลือกแบบกลางๆเลยเนี่ยครับเวลาไปเลือกซื้อที่นอนไม่รู้จะเลือกไงก็เอาแบบมีเดียมเฟิร์มไว้ก่อนนะครับส่วนอีกระดับอันนี้ถือว่าเป็นระดับแน่นพิเศษก็คือเฟิร์มและเอ็กตร้าเฟิร์มนะครับที่นอนที่มีความหนาแน่นในระดับแน่นและแน่นพิเศษเนี่ยนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนคว่ำและคนที่มีน้ำหนักตัวมากไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนตะแคงและคนที่ผอมเพราะอะไรมาดูกันนะครับที่นอนที่มีความหนาแน่นมากเนี่ยนะครับก็จะรองรับน้ำหนักได้ดีนะครับเวลานอนแล้วมันจะไม่เกิดการยุบตัวร่างกายเราเนี่ยมันจะไม่ยุบตัวไปกับที่นอนเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะสำหรับคนที่เวลานอนแล้วชอบแบบก่ายหมอนข้างแล้วเหมือนลักษณะนอนคว่ำและคนที่อ้วนนะครับเพราะเวลาเรานอนเนี่ยนะครับเตียงนอนเนี่ยที่นอนมันแน่นมากเนี่ยมันก็จะรองรับได้ดีมันจะทำให้กระดูกสันหลังเป็นแนวตรงไม่โค้งงอไม่แอ่นไม่ยวบไม่บุ๋มนะครับทำให้หลังไม่แอ่นนะครับก็ป้องกันนะครับไม่ให้เกิดอาการปวดเมื่อยนะครับที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าที่นอนที่มันมีความหนาแน่นในระดับเฟิร์มและเอ็กตร้าเฟิร์มเนี่ยนะครับถ้าคนที่ชอบนอนตะแคงเนี่ยนะครับเวลานอนแล้วมันอาจจะมีการปวดข้อได้คนที่ผอมก็เช่นเดียวกันก็ไม่เหมาะกับเตียงระดับนี้เพราะเสี่ยงต่อการเกิดแรงกดทับบริเวณหัวไหล่และสะโพกนะฮะเพราะงั้นต้องดูเลยนะว่าคือเราก็ต้องทำใจเป็นกลางนะให้ประคุณฉันไม่อ้วนโอ้แต่ว่าลงพุงแล้วนี่ก็ถือว่าอาจจะเข้าข่ายอ้วนนะเพราะฉะนั้นท่านต้องดูสภาพร่างกายของท่านด้วยนะครับว่าชอบนอนหงายชอบนอนตะแคงอ้วนหรือเปล่าเนี่ยต้องดูสภาพตัวท่านเองนะแล้วก็ต้องเป็นกลางนะกับตัวเองนะครับถ้าเป็นคนชอบนอนตะแคงและผอมก็เรียกระดับซอฟต์เฟิร์มได้เลยเนื่องเพราะวัยรุ่นหนุ่มสาวนะนี่ร่างกายยังดีระบบเผาผลาญยังดียังไม่อ้วนนะก็นอนระดับนุ่มนี่แหละไม่ปวดหลังหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดมีคู่รักสามีภรรยาหรือมีลูกเตียงเดียวกันนอนหลายคนนะครับแล้วก็เป็นคนชอบนอนหงายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆบนเตียงเลยนะครับห้องในห้องนอนมีห้องเดียวเงี้ยนะครับดูโทรทัศน์อะไรก็ดูบนเตียงนอนเงี้ยก็ใช้ระดับมีเดียมเฟิร์มนุ่มปานกลางเหมาะสำหรับคนชอบนอนตะแคงและนอนหงายได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นคนอ้วนและชอบนอนคว่ำเพราะอ้วนเนี่ยนะครับก็เลือกระดับแน่นและแน่นพิเศษก็คือเฟิร์มและเอ็กซ์ตร้าเฟิร์มนะครับเวลาไปเลือกซื้อที่นอนก็ดูเลยว่าเอ๊ะมันมีความนุ่มในระดับไหนที่สำคัญเขาบอกว่าการไปเลือกซื้อที่นอนเนี่ยเพราะมันไม่ใช่บาท2บาทนะถูกๆก็2 3พันแพงๆหน่อยก็เป็นหมื่นเงี้ยไปลองนอนได้เลยนะครับลองนอนลงไปเลยนะเพราะแต่เราไปลองก็นี่คือเราต้องตัดสินใจแล้วนะว่าอย่างน้อยจะซื้อจะซื้อแบบไหนก็ไม่รู้ก็ลองไปเขาบอกใช้เวลานอนใช้เวลาตัดสินใจ 10-15 นาทีนอนลงไปขยับตัวไปมาเลือกแต่ละแบบเลยนะถ้าเกิดร้านที่เขาขายที่นอนเนี่ยอย่างในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันก็มีเลือกทั้ง3แบบนี่แหละนะก็ลองนอนดูว่าเหมาะแค่ไหนแล้วก็อย่างที่บอกนะเราทำการบ้านไปก่อนเลยเราชอบนอนตะแคงน้ำหนักตัวเราก็ไม่เยอะเราคุมน้ำหนักก็ดูซิเราจะเลือกแบบไหนดีซอฟต์เฟิร์มหรือมีเดียมเฟิร์มก็ไปเลือกดูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญทดลองนอนจริงๆเลย10-15นาทีแล้วดูแบบไหนสบายก็เลือกแบบนั้นล่ะนะครับ
1: เรื่องบนเตียง
2: ป้าข้างบ้าน
1: บุพการีที่เคารพ

0: เข้าตัว
1: จันเจ้าขา
0: เกษตรเงินล้าน
1: ช่องประจำบ้าน
0: อังกฤษติดปาก
1: ฟังจีนไปด้วยกัน
0: และคนคุยข่าวพอดแคสต
1: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
2: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
1: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
2: เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง

0: CRD7 Podcast
1: เอาละครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเลือกระดับความหนาแน่นของเตียงนอนที่เหมาะสมกับลักษณะการนอนการนอนคว่ำนอนตะแคงนอนหงายและน้ำหนักตัวของเราแล้วนะครับจะอ้วนจะผอมก็แล้วแต่นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการเลือกวัสดุที่ใช้ในการทำที่นอนนั่นแหละนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างนะอย่างแรกเลยก็คือที่นอนที่ทำมาจากยางพาราอันนี้ก็ถือว่าคนส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็คงนอนที่นอนที่ทำจากยางพาราละนะครับเพราะมันนุ่มมันแน่นรองรับสรีระได้ดีลดแรงกดทับเป็นธรรมชาติและทนทานนะครับสมัยก่อนนู้นเลยนะฮะยุคผมเด็กๆเนี่ยที่นอนส่วนใหญ่จะทำจากนุ่นนะครับคือเวลาที่นอนเก่าๆเนี่ยมันจะเริ่มขาดพอขาดนุ่นมันจะเริ่มแบบหลุดออกมาเนี่ยโอ้โหมันจะฟุ้งท่วงนอนเลยแต่ที่นอนที่ทำจากนุ่นเนี่ยมันจะนุ่มมากนะแล้วก็จะหนานะครับแต่ว่าพอหลังๆนี่ก็บอกว่ามันจริงๆมันก็ไม่เหมาะคนเป็นภูมิแพ้นะเพราะมันเก็บฝุ่นนะครับหลังจากนั้นก็หลาย10ปีแล้วนะ 10-20 ปีก่อนเนี่ยก็เริ่มมีที่นอนแบบยางพาราขึ้นมานะครับเพราะประเทศไทยของเราก็ปลูกยางพาราเยอะนี่แหละแล้วก็มาทำเป็นที่นอนนะครับแล้วก็มันไม่หนามากแต่มันก็นุ่มและที่สำคัญเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่เก็บฝุ่นเท่ากับนุ่นนะแล้วก็นุ่มดีนะครับเปลี่ยนได้ง่ายขนย้ายได้ง่ายนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่นิยมนะในประเทศไทยของเราคือที่นอนที่ทำมาจากยางพาราลาเท็กซ์นี่แหละนะครับเขาก็บอกว่ามันจะนุ่มมันจะแน่นรองรับสรีระได้ดีลดแรงกดทับเป็นธรรมชาติแล้วก็ทนทานนะครับนอกเหนือจากมาทำเป็นที่นอนแล้วก็ทำเป็นหมอนเนี่ยเยอะมากนะหมอนที่ทำมาจากยางพารานะครับผมก็ใช้ที่นอนกับหมอนที่ทำมาจากยางพาราเนี่ยโอ้โหหลายสิบปีนะจนอีกแบบหนึ่งเนี่ยล่าสุดก็คือเมมโมรี่โฟมนะครับเมมโมรี่โฟมนี่ก็คือพูดง่ายมันคือฟองน้ำนะเอาฟองน้ำแบบอัดแน่นแบบฟองน้ำแบบแข็งพูดภาษาชาวบ้านเลยก็ได้นะครับซึ่งมันก็มาทำหลายอย่างนะปัจจุบันพื้นรองเท้าเนี่ยก็เป็นเมมโมรี่โฟมนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นหนอเป็นหมอนเป็นที่นอนพวกเมมโมรี่โฟมเนี่ยมันจะโอบรับและกระจายน้ำหนักได้ดีช่วยลดแรงกดทับได้ดีมากเพราะฉะนั้น ท่านก็เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการแบบไหนราคามันก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะต้องการลดแรงกดทับมากๆก็อาจจะใช้เมมโมรี่โฟมเพราะมันเป็นคุณสมบัติข้อดีก็คือกระจายน้ำหนักได้ดีช่วยลดแรงกดทับได้ดีมากดีกว่ายางพารานะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมซื้อหมอนเป็นเมมโมรี่โฟมมานะคือฟองน้ำอัดแข็งเนี่ยโอ้โหนอนแล้วติดใจเลยนะท่านผู้ฟังเนี่ยสารภาพเลยนะผมว่ามันนุ่มกว่ายางพารานะตอนแรกเราก็นอนหมอนยางพาราเราก็นึกมันนุ่มแล้วนะแล้วมันเป็นที่นอนหมอนสุขภาพอะไรนี่ก็นึกว่านุ่มละพอมาเจอเมมโมรี่โฟมดีๆเนี่ยโอ้โหพระเจ้าบอกกูเอ้ยนะครับหลับสบายทุกวันนี้แย่งหมอนกับภรรยาซื้อมาใบเดียวนะครับมันนุ่มดีจริงๆนะติดใจเลยนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นอนหมอนเมมโมรี่โฟมเนี่ยผมติดใจเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะเลือกที่นอนก็ถ้ามีเลือกแบบเมมโมรี่โฟมก็ลองไปนอนดูว่าติดใจหรือเปล่านะครับหรือว่าใครที่ชอบแบบยางพาราคือยางพารามันก็ดีแหละนะผมก็ดีมากแล้วล่ะนะครับแล้วก็อีกวัสดุหนึ่งนะที่มาทำก็คือพ็อกเก็ตสปริงก็คือสปริงยักอิสระอันนี้ก็ช่วยรองรับน้ำหนักแต่ละส่วนได้ดีกว่าสปริงทั่วไปแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนอันนี้ก็เมื่อก่อนก็มีที่นอนที่เป็นสปริงนะใหญ่ๆอ่ะนะครับอันนี้เขาก็ทำเป็นพ็อกเก็ตสปริงนะมันจะได้ไม่มีเสียงแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นก็เลือกดูได้นะว่าเลือกก็บัดเจ็ตปัจจัยของท่านด้วยล่ะนะยางพาราเนี่ยมันเยอะมากนะขายตามศูนย์การค้าทุกไปนี่ก็ทุกห้างอะว่าเงินเถอะนะก็มีราคาตั้งแต่900ถึงหลักพันดีๆก็ 2-3,000 แล้วก็มีเมมโมรี่โฟมมีพ็อกเก็ตสปริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกตามบัดเจ็ตราคาแล้วก็ลองไปนอนดูว่าถูกใจแบบไหนนะแต่ผมสำหรับผมเนี่ยผมว่าไอ้เมมโมรี่โฟมเนี่ยโอ้มันนุ่มแล้วก็กระจายแรง กดทับได้ดีกระจายน้ำหนักได้ดีคือนอนไปเนี่ยคือมันก็อย่างคำมันแหละ memory foam มันคือนอนมันก็จะเรานอนบุ๋มไว้แบบเนี้ยมันก็อยู่แบบเนี้ยมันก็สอดรับกับส่วนโค้งเว้าของศีรษะของร่างกายเราได้ดีนะครับนอกเหนือจากนี้นะเขาบอกว่าการเลือกที่นอนเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็ควรจะเลือกเรื่องเกี่ยวกับการระบายอากาศนะครับเพราะประเทศเรามันประเทศเมืองร้อนนะครับถ้าเป็นที่นอนที่มันระบายอากาศได้ดีมันก็จะทำให้ที่นอนมันไม่เก็บความร้อนเวลาช่วงหน้าร้อนมันก็ทำให้เราเนี่ยหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวขนาดให้เหมาะสมนะครับแน่นอนนะถ้านอน2คนก็คงต้อง6ฟุตแหละนะครับแต่ถ้าเกิดมีลูกมีเต้าด้วยถ้าเป็นที่นอนยางพารานี่มันก็ไม่จำเป็นต้องมีเตียงเนาะนะเอาเตียง6ฟุตกับ3ฟุตมาต่อกันนี่ก็นอนได้หลายคนนะครับสิ่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไหนก็แล้วแต่ก็คือการที่เราเลือกที่นอนเนี่ยมันอยู่กับเราไปนานนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยที่นอนเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้อง 5-6 ปีหรือบางคนเป็น10ปีก็ไม่เคยเปลี่ยนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกซื้อแล้วก็ลองนอนดูนะไปทดลองจริงเลยว่ามันแบบไหนที่เรารู้สึกสบายความนุ่มความแข็งความแน่นระดับไหนที่ทำให้เรารู้สึกแล้วเราพอใจนะครับแต่เราก็ต้องดูลักษณะการนอนและน้ำหนักของตัวเราด้วยนะเพื่อจะได้เลือกที่นอนที่เหมาะสมและจะทำให้เวลาเรานอนแล้วจะได้ไม่ปวดหลังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆครับที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนๆของรายการเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างนะครับมาเจอกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์สองทุ่มนะเข้าไปใน YouTubePRD7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast นะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตราด 92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

ากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับพบกับผมนะครับยุทธพรบานเย็นคุณผู้ฟังครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 จะมาพบคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นหลังเคารพธงชาติแล้วก็ก่อนข่าวภาคค่ำ 19:00 นนะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของเรามาเชิญชวนลดจำนวนขยะในบ้านกันดีกว่านะครับวันนี้มีการหลายวิธีนะครับที่จะมานำเสนอในเรื่องของการลดจำนวนขยะลงนะครับมี10วิธีด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประชากรบนโลกของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้นใช่ไหมครับอัตราในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็ย่อมมากขึ้นเพิ่มตามไปด้วยแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของปริมาณขยะนะครับมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยในแต่ละวันเนี่ยก็พบว่าปริมาณขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับปัญหาใหญ่นะครับหลายภาคส่วนก็ต้องควรตระหนักด้วยในเรื่องของขยะนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเดินทางไปไหนนะครับขยะนะครับเราก็อย่าลืมที่จะกำจัดขยะให้ถูกวิธีนะครับทิ้งลงถังที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้มี10วิธีมาพูดคุยกันนะครับวิธีแรกก็คือการลดจำนวนขยะในบ้านโดยการเลือกซื้อของที่รีไซเคิลได้นะครับคุณผู้ฟังเราเลือกซื้อโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษหรือว่ากระป๋องก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ส่วนถุงพลาสติกนะครับก็อาจจะนำไปใช้เป็นถุงขยะต่อไปได้นะครับแล้วก็ควรลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับเดินซื้อของนะครับเดินจ่ายตลาดนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนนะครับเราลดได้นะครับเราก็บอกพ่อค้าแม่ค้าว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะครับก็เราใส่ถุงผ้าของเราที่เตรียมมาแทนนะครับวิธีต่อไปคือการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะครับเศษอาหารเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้บำรุงต้นไม้ได้นะครับคุณผู้ฟังหากว่าเราใส่หัวเชื้อ EM ลงไปเนี่ยก็ยังนำไปใช้ดับกลิ่นท่อแล้วก็ย่อยสลายสิ่งอุดตันในชักโครกได้อีกด้วยเรื่องต่อมาก็คือการแยกประเภทของขยะครับควรแยกประเภทขยะภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะทิ้งขยะทุกครั้งด้วยนะครับดัดแปลงนำมาใช้อีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังยังมีขยะที่สามารถนำมา reuse นะครับหรือที่เรียกว่านำกลับมาใช้ได้อีกครั้งเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่เราจะทิ้งนะครับแล้วก็ควรเลือกใช้ถังขยะใบเล็กนะครับคุณผู้ฟังครับรู้ไหมว่าถังขยะใบเล็กเนี่ยจะช่วยบังคับเรานะครับให้เราเนี่ยต้องนำขยะออกไปทิ้งบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเราให้ทิ้งขยะในบ้านน้อยลงแล้วก็เป็นการลดโอกาสเกิดกลิ่นเหม็นในบ้านของเราอีกด้วยนะครับวิธีที่6นะครับนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันนะครับเป็นการป้องกันหนูแล้วก็แมลงมารบกวนบ้านของเรานะครับการแยกขยะเปียกขยะแห้งยังช่วยรักษาความสะอาดในบ้านมีสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยที่ดีได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งครับคุณผู้ฟังเพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีกทางหนึ่งอย่างเช่นแก้วกาแฟหลอดพลาสติกเป็นต้นนะครับวิธีที่8นะครับลดปริมาณการซื้อของใช้นะครับเพราะว่าของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นประจำใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็มีความจำเป็นต้องใช้ในงานสำคัญแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ้ำนะครับอาจจะใช้วิธีไปหยิบยืมนะครับหายืมเสื้อผ้ามาใส่ได้นะครับแล้วก็วิธีที่9นะครับเราต้องรักษาแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้านของเรานะครับรวมไปถึงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเป็นต้นนะครับควรใช้งานอย่างถูกประเภทแล้วก็รักษาของใช้ให้อยู่ได้นานๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าหากชำรุดเสียหายอาจลองซ่อมแซมดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับและวิธีสุดท้ายซื้อของมือสองนะครับคุณผู้ฟังเป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะช่วยลดปริมาณขยะให้โลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการหมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับกลับมาใช้อีกครั้งแต่ว่าเราอาจจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสียก่อนอีกครั้งนะครับฆ่าเชื้อนำไปต้มตากแดดให้แห้งเป็นต้นนะครับเพื่อจะเป็นการลดในเรื่องของโรคที่อาจจะเกิดมากับของใช้มือสองอย่างเช่นกลากเลื่อนเป็นต้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเลือกดูเสื้อผ้ามือสองดีๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าการหันมาใส่ใจในเรื่องของการลดปริมาณขยะนะครับโดยเริ่มได้ง่ายๆนะครับจากขยะในบ้านของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้ตัวของเราก่อนนะครับก็จะช่วยลดปริมาณขยะของโลกนะครับให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันเนี่ยให้ลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ก็ยังเป็นการช่วยลดนะครับปริมาณการใช้ทรัพยากรด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับพูดถึงเรื่องวิธีการกำจัดขยะในบ้านของเราแล้วนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของฟางข้าวกันนะครับคุณผู้ฟังฟางข้าวนี่เป็นส่วนของลำต้นแล้วก็ใบข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่ามักจะถูกเผาทิ้งนะครับเพื่อเตรียมแปลงนาสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดฝุ่นควันนะครับแล้วก็เสียโอกาสในการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหากไม่เผาแล้วฟางข้าวจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับหากถามว่าทำไมต้องเผาฟางข้าวนะครับเกษตรกรหลายคนก็อาจจะตอบว่าไม่รู้จะเอาไปไหนนะครับหรือว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับจะจัดการจะรวบรวมยากนะครับรวมถึงใช้แรงงานเยอะนะครับก็ไม่คุ้มด้วยนะครับหากว่าจะเอาไปขายก็ได้ราคาต่ำเกินไปนะครับการเผาจึงเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่น้อยรวดเร็วนะครับเร่งให้รอบการผลิตเร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้การเก็บเกี่ยวรวบรวมแล้วก็การขนส่งผลผลิตเนี่ยได้มากนะครับรวมถึงการช่วยควบคุมศัตรูพืชวัชพืชแมลงแล้วก็โรคพืชนะครับแต่แม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในแปลงเพาะปลูกนะครับทดแทนการเผาก็ตามแต่ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมีการใช้ประโยชน์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะครับในพื้นที่ต่างๆของประเทศของเราซึ่งก็เป็นโอกาสในการพัฒนานะครับเป็นธุรกิจนะครับเพื่อลดการเผาโดยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นวัสดุทดแทนที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทั้งเรื่องในการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวนะครับในวิธีใหม่ที่ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็ย่อมช่วยสร้างแล้วก็ผลักดันให้เกิดความต้องการรวบรวมฟางข้าวมาใช้ประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจในรูปแบบต่างๆตามมาเรามีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฟางอัดก้อนนะครับก็เป็นธุรกิจยอดนิยมของเกษตรกรที่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องอัดฟางก้อนแล้วก็มีการปลูกข้าวจำนวนมากในพื้นที่นะครับก็จึงได้มีการเริ่มรับอัดฟางก้อนแล้วก็ขนย้ายก้อนฟางออกจากแปลงพร้อมให้ค่าตอบแทนเจ้าของแปลงเนื้อนาในราคาต่อก้อนหรือว่าเหมาต่อไร่นะครับเพื่อนำขายให้ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งฟางอัดก้อนนี้นะครับมักขาดแคลนในช่วงฤดูฝนหรือว่าเกิดอุทกภัยนะครับราคาก็พุ่งสูงหลายเท่าเลยนะครับธุรกิจกระดาษจากเยื่อฟางข้าวนะครับเป็นงานฝีมือที่เริ่มขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับก็มองเห็นการใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องการลดการเผาฟางข้าวก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าโดยเอาเศษฟางข้าวเนี่ยมาผ่านกระบวนการสับย่อยฟางต้มฟางแล้วก็ขึ้นรูปเป็นการเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษนะครับเป็นดอกไม้เป็นโคมไฟแล้วก็งานประติมากรรมเพื่อสร้างรายได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นกิจกรรมยามว่างแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะครับหากได้รับการส่งเสริมนี่ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดการเผาได้มากเลยมาดูตัวต่อไปนะครับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับก็พบนะได้ในบางชุมชนที่มีการปลอดการเผาซึ่งภาคส่วนต่างๆสนับสนุนเครื่องจักรสำหรับอัดเม็ดและก็แหล่งเงินทุนในการแปรรูปฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับโดยกระบวนการบดผสมรีดแล้วก็ทำให้แห้งก่อนนำเข้าเครื่องอัดเม็ดในรูปแบบแท่นพิมพ์ขึ้นรูปนะครับแท่งอัดเม็ดนะครับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานหรือว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเกษตรกรที่มีฟางก็จะมีรายได้ส่วนผู้ประกอบการอัดก้อนฟางก็จะจำหน่ายฟางในราคาที่น่าพอใจนะครับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นอีกทางเลือกที่ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งต้องการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกและก็ช่วยตอบโจทย์สถานการณ์ของโลกของเราในปัจจุบันด้วยนะครับไม่ให้ซ้ำเติมเรื่องต่างๆนะครับโดยเศษวัสดุทางการเกษตรหรือว่าฟางข้าวก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับอาทิอย่างเช่นกล่องนะครับถ้วยจานชามแก้วหรือว่าถาดนะครับก็ที่สามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับ อีกตัวอย่างนึงก็คือเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วัสดุตกแต่งนะครับคุณผู้ฟังก็ผลิตจากฟางข้าวนะครับตอบโจทย์เทรนด์เลยนะครับของการตกแต่งบ้านแบบการฟื้นฟูนะครับก็ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดเนี่ยมีลวดลายสีสันก็เป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังนะครับก็มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาตินะครับโดยผู้ผลิตนะผู้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อฟางข้าวนะครับจากเกษตรกรนะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เรียกว่า SME นะครับเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเติบโตธุรกิจให้ยั่งยืนนะครับเราก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับเราก็สามารถนำมาประยุกต์นะครับปรับเปลี่ยนนำมาผ่านกระบวนการนะครับเพื่อจะได้เป็นการลดขยะเป็นการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี่แหละนะครับให้มีประโยชน์นะครับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในช่วงนี้ก็มีฤดูการผลิตอ้อยนะครับเรื่องของการรณรงค์นะครับในเรื่องของการงดเผาอ้อยนะครับก็ยังเน้นย้ำให้ชาวไร่นะครับโรงงานน้ำตาลนะครับร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐลดการเผาอ้อยนะครับเก็บเกี่ยวแบบสดนะครับก็จะได้ราคาที่ดีนะครับเป็นการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าฝุ่นละอองในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีคุณภาพอากาศที่ดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับดังนั้นนะครับหลายคนนะครับเดินทางออกไปนอกบ้านนะครับอย่าลืมที่จะดูสภาพอากาศก่อนนะครับเนื่องจากว่าบางพื้นที่อาจจะมีสภาพอากาศนิ่งนะครับลมสงบอาจมีการสะสมของฝุ่นเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนออกจากบ้านเข้าไปดูตรวจสอบคุณภาพนะครับติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้นะครับทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและแบบค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ airforthai.com แล้วก็ bangkokairquality.com หรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่ airforthai แล้วก็แอปพลิเคชัน airbkk นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราพากันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: มาแล้วครับกลับมาแล้ว PM 2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุดPM 2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
3: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
4: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร
5: ์งั้นเช็คเลย
4: เยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
6: สารคดีโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตอนการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงวัยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นในอนาคตผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศรัฐบาลได้ประกาศให้การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเป็นวาระแห่งชาติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยเป็นหนึ่งในแผนบูรณาการสำคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกด้วยการให้ประชาชนคนไทยมีการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุในทุกมิติพร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังทางสังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสภาพร่างกายจิตใจเสื่อมถอยไปตามวัยทำให้สภาพแวดล้อมเดิมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยเดินจากบ้านพักอาศัยอาจเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท ทำให้มีการนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อำนวยความสะดวกสบายมาใช้โดยไม่ศึกษาเมื่อไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องหรือไม่ใช้ตามคำแนะนำรวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่ปลอดภัยเช่นบริเวณบ้านเป็นหลุมเป็นบ่ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเกิดการชำรุดเสียหายการป้องกันควรสำรวจความปลอดภัยในบ้านอยู่เสมอหากพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือมีการชำรุดทรุดโทรมควรรีบทำการซ่อมแซมโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลและครอบครัวอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรียนพร้อมก่อนสูงวัย
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงสื่อที่มีการนำเสนอถึงข่าวของผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพช่อโกงหลอกลวงให้สูญทรัพย์กันเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะคือกลโกงของมิจฉาชีพในการใช้ SMS ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ต่างๆพร้อมกับข้อความที่มีการชักจูงหรือแนบลิงก์เว็บไซต์เพื่อให้คลิกเข้าไปดูหรือว่าดาวน์โหลดหรือใช้ข้อความแสดงความยินดีระบุว่าเราได้รับเงินจำนวน 100,000 ถึง 200,000 บาทแอบอ้างส่งมาจากธนาคารต่างๆหรือบางรายได้รับข้อความแจ้งว่าเงินในบัญชีของท่านถูกถอนออกไปจำนวน 50,000 บาทถ้าท่านไม่ได้ทำธุรกรรมขอให้กดลิงก์เพื่อยืนยันส่วนบางรายได้รับข้อความว่าเป็นผู้โชคดีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีเป็นต้นค่ะซึ่งข้อความพร้อมลิงก์ต่างๆเหล่านี้มีการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงนี้เรียกว่าการฟิชชิงหลอกให้กดลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัวประโยคข้อความต่างๆเหล่านี้มีลักษณะเป็นกลอุบายการตลาดของกลุ่มมิจฉาชีพโดยอาศัยว่าปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและมีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะการเงินการธนาคารนะคะจึงมีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้วิธีการหลอกด้วยการส่งลิงก์ประกอบกับข้อความในลักษณะต่างๆที่สร้างความสนใจตกใจจนต้องกดลิงก์ที่แนบมาและกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปซึ่งก็จะทำให้มิจฉาชีพนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลโกงอุบายเหล่านี้ของมิจฉาชีพด้วยวิธีการป้องกันเมื่อได้รับลิงก์ดังกล่าวข้างต้นขอให้ตั้งสติอย่าตกใจนะคะขอให้สังเกตลิงก์หรือเว็บลิงก์ที่ได้รับจะเป็นชื่อแปลกๆไม่ตรงกับสิ่งที่แอบอ้างเช่นอ้างว่าเป็นธนาคารหรือหน่วยงานราชการแต่จะสะกดเป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลกๆและหากได้รับลิงก์เหล่านี้อย่าไปสนใจอย่าไปกดลิงก์หรือถ้าเป็นไปได้ให้โทรศัพท์สอบถาม call center ของหน่วยงานนั้นๆเช่นธนาคารอย่าลงกรอก username หรือ password หรือ OTP ผ่านลิงก์ที่ได้รับเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นควรตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากและตั้งค่าการเข้ารหัส2ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่คิดจะกระทำการดังกล่าวจะมีความผิดเป็นไปตามพฤติการที่มิจฉาชีพหลอกลวงทั้งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ช่อโกงประชาชนซึ่งแต่ละฐานความผิดก็จะมีอัตราโทษที่แตกต่างกันไปนะคะ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ในช่วงนี้ต้องเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เราควรดูแลตัวเองในเบื้องต้นด้วยการอยู่ในอาคารเพื่อลดการรับฝุ่นปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นสูงมันทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นงดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดลดการใช้รถยนต์ดูแลสุขภาพและช่วยกันลดงดสร้างฝุ่น
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถ
6: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
0: เย็นนี้ที่ 92.5
7: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพแล้วก็โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันในช่วงนี้นะครับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุนะครับสาเหตุหลักๆของโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่อาจเลี่ยงได้ก็คือเรื่องของอายุนั่นเองนะครับเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนกำลังลดลงไปทุกทีนะครับส่วนเรื่องของเพศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าเพศชายเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยหมดประจำเดือนอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังอาการข้อเข่าเสื่อมก็สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราเองเช่นเดียวกันนะครับมาดูวิธีที่ไม่ทำให้ข้อเข่าของเราเสื่อมเร็วกว่าวัยกันนะครับสามารถทำได้โดยวิธีแรกนะครับอย่ากินมากเกินนะครับจนน้ำ

0: มากเกินครับคุณผู้ฟังน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับก็ทำให้หัวเข่าต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรดังนั้นนะครับควรควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับก็คือกินผักแล้วก็ผลไม้ไม่หวานนะครับ2ส่วนโปรตีน1ส่วนคาร์โบไฮเดรต1ส่วนนะครับแล้วก็การทานอาหารแต่พอดีไม่เพียงช่วยในเรื่องของน้ำหนักเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับต่อมานะครับใช้ข้อเข่าแต่พอดีครับคุณผู้ฟังการนั่งยองๆ อย่างการนั่งส้วมซึมนั่งเก้าอี้เตี้ยๆซักผ้านะครับหรือแม้แต่การนั่งบนพื้นนะครับอย่างเช่นนั่งขัดสมานะครับนั่งพับเพียบนะครับนั่งคุกเข่าล้วนแต่ทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยต้องรับแรงกดทับสูงกว่าปกติทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอวัยวะใดๆที่ถูกใช้งานหนักติดต่อกันต่อเนื่องแบบนี้ก็ย่อมเสื่อมสมรรถภาพไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นในโคลิกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่ต้องงอหัวเข่ามากๆนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแต่ว่าหากเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถสลับมานั่งเก้าอี้ที่ห้อยขาหรือว่าสลับมานั่งเหยียดยาวนะครับเพื่อลดแรงกดทับในข้อเข่าลงด้วยนะครับวิธีต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายด้วยการเดินการวิ่งอย่างพอเหมาะก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับช่วยแบ่งเบาภาระในการรับน้ำหนักของข้อเข่านะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมนะครับการหักโหมออกกำลังกายมากจนเกินไปไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราแล้วแต่ก็ยังอาจทำให้อวัยวะต่างๆบาดเจ็บได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะครับกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลรักบี้นะครับรวมไปถึงมวยไทยเนี่ยกีฬาเหล่านี้เนี่ยเพิ่มโอกาสที่หัวเข่าจะถูกกระแทกจนเกิดการฉีกขาดของกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็นภายในได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ข้อเข่าอ่อนแอลงผู้ที่เริ่มมีอาการหรือว่าต้องการลดความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมควรหันมาเล่นกีฬาที่ไม่ค่อยมีการปะทะนะครับอย่างเช่นการขี่จักรยานหรือว่าการว่ายน้ำแทนนะครับและก็สุดท้ายก็คือการอย่าละเลยนะครับโรคที่เคยเป็นอย่างผู้ที่เป็นโรคเกาต์นะครับป่วยเป็นข้ออักเสบรูมาตอยหรือว่าการติดเชื้อในข้อเนี่ยอาการเหล่านี้จะส่งผลให้กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าถูกทำลายแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับก็เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดแล้วก็ข้อติดแข็งจึงควรควบคุมแล้วก็รักษาโรคดังกล่าวให้หายดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแต่ปล่อยทิ้งไว้หรือว่าได้รับการรักษาไม่ถูกต้องหรือว่าหลังการรักษาไม่ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสเกิดหัวข้อเข่าเสื่อมได้นะครับมากกว่าคนทั่วไปเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยอื่นๆนะครับปัจจัยที่จะทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสุขภาพดวงตากันบ้างดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยก็มีการใช้คอนแทคเลนส์นะครับแทนแว่นตานะครับหลายคนใช้คอนแทคเลนส์ไปในลักษณะที่เป็นคอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามนะครับเจ้าคอนแทคเลนส์นี้นะครับหรือว่าเลนส์สัมผัสเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกใสครับคุณผู้ฟังที่ได้รับการขัดเกลาหรือว่าหล่อมานะฮะให้เป็นแผ่นบางๆรูปกระทะนะครับมีความโค้งเนี่ยใกล้เคียงกับความโค้งของตาดำของเรานะครับมีการปรับความโค้งทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับให้มีกำลังหักเหของแสงขนาดต่างๆนะครับตามกำลังของความผิดปกติของสายตานะครับมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1มมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย7ถึง15มมครับแล้วก็อาศัยน้ำตาที่ฉาบบางๆอยู่บนผิวตาทำหน้าที่ยึดเลนส์ให้ติดกับตาดำนะครับปัจจุบันก็มีทั้งแบบที่มีสีแล้วก็แบบที่ไม่มีสีนะครับเรามาดูวิธีการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังการใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการสั่งใช้นะครับแล้วก็ตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์นะครับแล้วก็ควรไปพบจักษุแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์อีกครั้งหากสายตาเราเปลี่ยนนะครับเพื่อพิจารณาเพิ่มขนาดกำลังเลนส์ครับแล้วก็ใช้เลนส์ให้ถูกต้องนะครับให้ถูกประเภทด้วยนะครับ เลน2สัปดาห์นะครับก็ควรทิ้งหลังเปิดใช้2สัปดาห์นะครับแต่ว่าจะใช้เพียงครั้งเดียวก็ตามนะครับแล้วก็ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์หากมีอาการเจ็บปวดเคืองนะครับตาแดงมองไม่ชัดหรือว่ามีขี้ตานะครับคอนแทคเลนส์ถือเป็นสมบัติส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นแปรงสีฟันเช่นเดียวกันนะครับการใส่คอนแทคเลนส์ร่วมกันเนี่ยอาจเป็นการแพร่เชื้อโรคแม้แต่เชื้อไวรัสเอดก็อาจจะแฝงอยู่ในน้ำตาที่ติดอยู่ในคอนแทคเลนส์ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นานเกิน8ชั่วโมงแล้วก็ห้ามใส่นอนโดยเด็ดขาดนะครับมาดูภาวะผิดปกตินะครับหรือว่าโรคที่อาจเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์กันบ้างดีกว่านะครับตัวอย่างอย่างเช่นอาการตาแห้งนะครับซึ่งเกิดจากการแพ้นะครับในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยนาน 2-3 ปีนะครับนอกจากนี้ในการใส่คอนแทคเลนส์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของน้ำตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้การไหลเวียนของน้ำตาที่กระจกตาลดลงครับการอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตาจะพบนะครับมีเยื่อบุตาแดงนะครับเคืองตาขี้ตาเหนียวนะครับมีการเลื่อนตำแหน่งของคอนแทคเลนส์จากกระจกตาอย่างมากซึ่งทำให้เกิดภาพมัวนะครับการเกิดตุ่มอักเสบที่เปลือกตาด้านในนะครับก็พบมากในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มนะครับเกิดจากการระคายเคืองนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือมีภาวะหนังตาตกตาแดงนะครับระคายเคืองมีการสร้างสารจำพวกโปรตีนที่ละลายได้นะครับมองภาพไม่ชัดนะครับมีน้ำตาตาไม่สู้แสงนะครับการอักเสบที่เยื่อบุผิวของกระจกตานะครับลักษณะเป็นจุดเล็กๆนะครับซึ่งแผลจุดเล็กๆเนี่ยอาจมารวมกันเข้าเป็นบริเวณใหญ่นะครับแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยหยุดการใช้คอนแทคเลนส์นะครับจนกว่าแผลจะหายเสียก่อนนะครับแล้วก็การติดเชื้อที่กระจกตานี่ก็เป็นอาการของโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายมากเลยนะครับมากที่สุดด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจส่งผลให้ตาบอดถาวรได้นะครับสาเหตุนี้เป็นได้นะครับทั้งจากตัวผู้ใช้เองจากน้ำยาที่ใช้กับเลนส์นะครับหรือว่าภาชนะบรรจุเลนส์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ฟังหลายมีการศึกษานะครับจากต่างประเทศนะครับพบว่าการเกิดภาวะผิดปกติหรือว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักเกิดในผู้ที่ใช้หรือว่าที่ซื้อคอนแทคเลนส์จากแหล่งที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คำแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับดังนั้นในการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์นี่ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าแว่นสายตาของเราเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้นยาวเอียงที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าแว่นตาก็มีขามีกรอบใช่ไหมครับหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก้านเนี่ยเกะกะใบหน้านะครับก็มีการคิดค้นเจ้าคอนแทคเลนส์ขึ้นมาใช้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่ว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับทุกคนก็ควรรู้เอาไว้นะครับเพื่อว่าความปลอดภัยของดวงตาของเรานะครับจะได้ไม่เป็นการทำร้ายดวงตาของเราโดยการใส่คอนแทคเลนส์แบบผิดๆนะครับหรือว่าใช้แบบผิดๆนั่นเองครับคุณฟังครับทิ้งท้ายรายการด้วยเรื่องของบุหรี่กันนะครับคุณผู้ฟังก็ปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นนะครับเข้าใจผิดอย่างมากนะครับเรื่องของบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะครับเขาเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายนะครับโดยคิดว่าควันละอองไอละอองต่างๆจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ละอองน้ำนะครับไอ้น้ำเนี่ยมีเพียงสารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมอ้างว่าสูบชนิดที่ไม่มีนิโคตินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังควันไอละอองต่างๆเหล่านี้จากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีฝุ่นขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น PM 1นะครับแล้ว PM 2.5 นะครับและที่สำคัญยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับอย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ไดอะซิทินแล้วก็อะโครลินรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นพิษด้วยนะครับอย่างเช่นนิกเกิลดีบุกแล้วก็ตะกั่วด้วยนะครับซึ่งที่มาของโลหะหนักเหล่านี้ก็อาจจะมาจากน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้านี่เองนะครับหรือว่าอุปกรณ์สูบที่โลหะหนักหลุดลอยจากขดลวดที่ชุบน้ำยานะครับขณะที่สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มีนับพันชนิดเนี่ยที่ถูกความร้อนจนเกิดเป็นไอระเหยมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับทำให้ภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน เกิดขึ้นได้รวมถึงอาจจะมีโรคอื่นๆเกิดขึ้นที่สำคัญก็คือบุคคลที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงนะครับที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาด้วยนะครับการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับอาจส่งผลทำให้เกิดโรคแล้วก็ภัยสุขภาพได้นะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้นะครับหนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับจากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทยนะครับก็พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมีความหลากหลายในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และก็ในบางยี่ห้อเนี่ยไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้นะครับพร้อมทั้งมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงรวมถึงเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพนะครับจนอาจจะทำให้เกิดความหลงเชื่อเข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไฟฟ้าหากมีอาการไข้หนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงมีอาการในระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งทุกประเทศให้จัดระบบเฝ้าระวังแล้วก็การรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับให้กรมควบคุมโรคทราบด้วยนะครับพร้อมทั้งขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพนะครับอย่าหลงเชื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้พัฒนาไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาอีกด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองคิดถึงเรื่องของคนรอบข้างของเราด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทำนอกจากทำร้ายสุขภาพของเราแล้วยังทำร้ายคนรอบข้างของเราเสียทั้งสุขภาพแล้วก็ทรัพย์สินอีกด้วยนะครับก็ฝากกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับว่าเป็นอันตรายแล้วก็เสี่ยงป่วยปอดอักเสบรุนแรงได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

โรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการมีอาการอักเสบบวมแดงของเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารเป็นโรคที่พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุและพบทั้งในผู้หญิงและผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลันในเวลาอันรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆภายใน 1-2 สัปดาห์เริ่มมีอาการบ่อยครั้งเป็นเวลานานจนเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดแผลแต่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคทางกระเพาะอาหารได้อาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบปวดท้องตำแหน่งกระเพาะอาหารใต้ลิ้นปี่เป็นหายท้องอืดท้องเฟ้อเฟ้อบ่อยแน่นอึดอัดท้องทั้งที่ไม่ได้กินอะไรหรือกินเพียงเล็กน้อยคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเป็นมากอาจอาเจียนเป็นเลือดได้เบื่ออาหารและอาจผอมลงเมื่อเป็นมากและมีเลือดออกจากเยื่อบุกระเพาะอาหารจะมีการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเหมือนยางมะตอยสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้แก่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มกรดหรือด่างซึ่งทั้งกรดและด่างจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นชากาแฟโคลาเครื่องดื่มชูกำลังมักทำให้อาการรุนแรงขึ้นจากการต่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกกระเพาะอาหารและกระตุ้นให้เซลล์เยื่อเมือกสร้างกรดเพิ่มขึ้นโรคจากที่น้ำดีจากตับซึ่งปกติจะอยู่เฉพาะในลำไส้เล็กล้นเข้าสู่กระเพาะอาหารน้ำดีจึงก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารความเครียดก็จะกระตุ้นให้เซลล์กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นซึ่งกรดจะก่อการระคายเคืองและการอักเสบต่อเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเครียดสูงซึ่งส่งผลให้กระเพาะอาหารสร้างกรดสูงขึ้นมากเช่นอุบัติเหตุต่อสมองหรือหลังการผ่าตัดใหญ่เช่นการผ่าตัดสมองหรือช่องท้องจึงเกิดกระเพาะอักเสบรุนแรงหรือแผลในกระเพาะอาหารกินยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเซดโดยเฉพาะการกินยาอย่างต่อเนื่องเช่นแอสไพรินหรือยาในกลุ่มสเตียรอยซึ่งยาในกลุ่มดังกล่าวจะก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารก่อการอักเสบและก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการพบแพทย์ได้แก่กินยาตามแพทย์แนะนำให้ถูกต้องสม่ำเสมอสังเกตความสัมพันธ์ของอาการกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆจำกัดหรืองดอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดอาการหรือเพิ่มความรุนแรงของอาการงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนรักษาสุขอนามัยพื้นฐานสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆซ้ำหลังจากการรักษาโรคหายแล้วไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาเซียรอยกินเองหรือไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรก่อนรักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงรักษาสุขภาพจิตไม่ก่อให้เกิดความเครียดจนเกินเหตุพบแพทย์ตามนัดเสมอแล้วรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการต่างๆเลวลงหรือมีอาการผิดปกติไปจากเดิมหรือเมื่อกังวลในอาการพบแพทย์ไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเมื่ออาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระมีสีดำเหมือนยางมะตอยกินอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อการป้องกันไม่ให้เกิดโรคการป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบที่สำคัญคือรักษาสุขอนามัยพื้นฐานหรือสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันกระเพาะอาหารติดเชื้อต่างๆรักษาสุขภาพจิตเพื่อลดภาวะการสร้างกรดสูงของกระเพาะอาหารไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาสเตียรอยกินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนและรักษาควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกระเพาะอาหารอักเสบข้อควรปฏิบัติถ้าเป็นการอักเสบอย่างธรรมดาควรปฏิบัติดังนี้คนเริ่มรับประทานอาหารเหลวเช่นซุปใสก่อนต่อไปเพิ่มขนมปังมันต้มบดข้าวต้มแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารธรรมดางดอาหารรสจัดเครื่องดื่มที่เป็นกรดหรือด่างรับประทานยาจำพวกลดกรดในกระเพาะซึ่งอาจหาซื้อได้ตามร้านขายยาและรับประทานตามคำอธิบายที่มีมาพร้อมยานั้นกระทบความร้อนที่หน้าท้องเหนือบริเวณกระเพาะทุกๆ3ชั่วโมง
คำที่นี้ติดต่อกันไปแต่ไม่เกิน2วันพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบหากอาการยังไม่ทุเลาควรให้แพทย์ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นอาการของมะเร็งในกระเพาะอาหารแต่ถ้าเป็นการอักเสบเนื่องจากการกินยาพิษหรือสารพิษต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที

0: ชนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในชนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA ครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกหรือ NAI Regionalization เนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
3: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
4: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ 2,569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศ ศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมได้ที่โรงเรียนบ้านพลดวนหมู่ที่22ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropoutบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตณอาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากปัจจุบันการศึกษาและตลาดงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์จะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบาย Action 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเนซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงดรายเป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยสะเข้ตำบลปากเข้าสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียทรงกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิด และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน6ค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองคือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเฝ้าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเฝ้าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเพียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมกรมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดให้ระมัดระวังพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
7: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมียื่นในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
1: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์จุดเด่นและเรื่องราวของชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนชายฝั่งเนื่องจากบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐ บาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย Plus สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ตอกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเกาะเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า

0: กระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ธนรัตน์ดนตรีไลฟ์

0: มิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ท่านที่เกียรติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการช่องทางทำกิน
2: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการช่องทางทำกินค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอรวิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะพาท่านผู้ฟังมารู้จักกับมหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำลุงจังหวัดระยองนะคะตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองที่นี่นะคะเป็นตลาดในสวนค่ะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณชาติชายเหลืองเจริญนะคะซึ่งท่านเป็นผู้นำในชุมชนนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดการดำเนินงานนะคะของวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านจำรุงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวิสาหกิจโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านจำรุงนะคะอยู่ที่ตำบลเดนคออำเภอแกลงจังหวัดระยองที่นี่นะคะเปิดมานานแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราอยู่กับคุณชาติชายเหลืองเจริญนะคะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเริ่มต้นความเป็นมาของการก่อตั้งเลยค่ะท่าน
3: แก้ขอแก้ไขคำพูดนิดหน่อยนะครับเราเนี่ยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำลุงอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะความเป็นมา
3: พวกเราเนี่ยเป็นชาวบ้านนะครับพวกเราทั้งหมดเป็นชาวบ้านนะครับรวมกลุ่มเป็นชาวบ้านรวมกลุ่มทำกิจกรรมภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องมาแล้วสัก20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วครับ
1: อืมค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นรวมกลุ่มกันกี่ท่านคะ
3: เราเริ่มต้นรวมตัวชื่อกลุ่มงานเล็กๆชื่อว่ากลุ่มเกษตรพื้นบ้านครับที่เราด้วยรักและศรัทธาในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราเป็นเกษตรกรทำสวนยางทำสวนผลไม้มีทำนาแล้วก็มีประมงใจกว้างชีวิตเกษตรกรก็เป็นชีวิตที่สงบเรียบง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพาพวกเรากันเองไปสู่เป้าหมายใหม่คือความมั่นคงร่วมกันนะครับเมื่อสัก20กว่าปีก่อนชื่อว่ากลุ่มเกษตรพื้นบ้านต่อมากิจกรรมเราก็มีการขยายมากขึ้นจากการนำผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาแปรรูปเป็นอาหารท้องถิ่นที่เราเรียกว่าผักพื้นบ้านปลอดสารเคมีกับน้ำพริกกะปิเพ
1: ื
3: ่อทำให้เรามีโอกาสได้นำของดีๆมาสู่สาธารณะมาสู่สังคมครับปรากฏว่าก็มีผู้คนแวะมาเที่ยวระยองมีหาดสวยมีท้องทะเลที่สวยงามไม่ห่างจากกรุงเทพมากนะก็มีคนแวะมาเที่ยวหาดทรายระยองแล้วก็เลยแวะมาเที่ยวบ้านเราพอมีคนแวะมาเที่ยวบ้านมาดูกิจกรรมเรามากขึ้นเราก็เลยค่อยๆขยับเอาผลผลิตที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาทำเป็นอาหารต้อนรับโดยมีกลุ่มกิจกรรมรับผิดชอบหลากหลายเราเอาผลผลิตที่เราได้อยู่แล้วมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็เราก็ทำกันมาเรื่อยๆตั้ง20กว่าปีแล้วครับ
1: ค่ะตอนนี้มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกด้วยใช่ไหมคะ
3: สมาชิกเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่านอกจากว่าเราทำเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็มีการทำเรื่องการแปรรูปผลผลิตจากที่เรามีอยู่เรามาทำเรื่องตลาดเล็กๆชื่อว่าตลาดสีเขียวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อมาเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเราก็ทำเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะมีคนแวะมาเที่ยวมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยมีการจัดระบบทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนมีรถรางบริการพานักท่องเที่ยวชมสวนผลไม้ชมวิถีชีวิตแล้วก็แวะมาซื้อของแวะมากินอาหารสุขภาพก็เดี๋ยวนี้ก็ถ้าโดยรวมๆก็เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชื่อเป็นที่คนรับรู้นะครับที่คนมาและรู้จักกันคือมหาวิทยาลัยบ้านนอกครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าไม่บ้านนอกตามชื่อนะ
3: ก็เราบ้านนอกอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเพียงแค่ว่าอยากให้รู้สึกว่าคำว่าบ้านนอกมันพอมีความภูมิใจมีความสุขที่เราได้พูดถึงความเป็นบ้านนอกบ่อยๆเรารู้สึกเราดีครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะคนที่มาเรียนรู้นี่จะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
3: เขาก็จะเรียนรู้ตั้งแต่วิธีคิดเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเขาได้เรียนรู้เรื่องแนวทางในการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่มีความเข้มแข็งมีการรวมกลุ่มการสร้างระบบกองทุนพึ่งพาตนเองให้ได้ลดภาระของรัฐรวมตัวกันทำมูลค่าเพิ่มผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายที่เราเรียกแปรรูปผลผลิตอย่างครบเครื่องแล้วก็เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรียนรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราทำเรื่องการออมเงินผ่านต้นไม้เรามีต้นไม้เยอะเราออมต้นไม้ด้วยการปลูกต้นไม้มาอย่างต่อเนื่อง20กว่าปีแล้วครับแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการทำป่ายางพารายั่งยืนเพราะบ้านเราทำสวนยางก็เลยมีการปลูกไม้ยืนต้นในสวนยางปลูกไม้ปลูกพืชร่วมยางเช่นสมุนไพรหลากหลายต่อมาก็นำสมุนไพรมาแปรรูปก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากจุดเล็กๆเมื่อ20กว่าปีก่อนปัจจุบันถ้าเรียกโดยรวมๆก็คือการทำแบบครบวงจร5เรื่องตั้งแต่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์การแปรรูปผลผลิตทุกชนิดที่ราคาถูกมากๆการทำเรื่องตลาดสีเขียวการทำเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการสิ่งแวดล้อมในแบบฉบับเราเนี่ยโดยรวมๆนะครับประมาณนั้นครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของผลไม้นี่มีบ้างไหมคะ
3: ผลไม้เราก็มีเหมือนทั่วๆไปครับมีเงาะมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองมีสลัดก็เหมือนทั่วๆไปครับเหมือนคนที่มาระยองก็จะเห็นอยู่แล้วครับเหมือนทั่วไปครับ
1: อืมค่ะคือในระหว่างที่แบบว่าทำงานขึ้นมานี้ฮะพบปัญหาบ้างไหมคะ
3: อ๋อเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะเราเชื่อและศรัทธาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทำงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราได้เรียนรู้ว่างานของเราเนี่ยที่เราทำไปได้เรื่อยๆเพราะเราเริ่มที่ตัวเราเสียก่อนนะครับคนอื่นเขาจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะนั่นปัญหาเราเลยไม่มีเราเริ่มที่ตัวเราเองแล้วเราก็เลยชวนคนที่คุยภาษาเดียวกันคอเดียวกันมารวมกลุ่มแล้วก็ค่อยๆเอาหลายๆกลุ่มมาร้อยกันเป็นเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมเป็นสุขร่วมกันน่ะงานเราก็เลยปัญหามันก็เลยแทบจะไม่มีอ่ะมันก็เพราะว่าเราได้คนที่คุยคอเดียวกันภาษาเดียวกันมีความเข้าอกเข้าใจเหมือนกันนี่แหละครับแล้วก็จุดใหญ่ๆก็ทำตัวไม่ให้เป็นภาระของรัฐไม่เป็นภาระของรัฐบาลไม่เป็นภาระของคนอื่นนะครับผมคิดว่าการทำตัวแบบนี้ชีวิตแบบนี้กลุ่มกิจกรรมแบบนี้ก็ทำให้เราเดินไปได้เรื่อยๆครับ
1: ค่ะอย่างคนที่ว่ามาเรียนรู้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งหนึ่งเลยความรู้ทางด้านการเกษตรก็นำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับสามารถเอาไปทำไปจับต้องได้จริงครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาสักตลอดชีวิตก็ว่าได้แต่ว่าพอเป็นรูปธรรมความเรียนเนี่ยร่วม30ปีแล้วครับ
1: สามสิบปีนะคะค่ะสำหรับการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะค่ะแล้วก็เปิดเป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่เราก็มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจิรุงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยประจำจังหวัดระยองแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากภาคีภาครัฐที่หลากหลายครับ
1: จ
3: ากกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC เขาก็มาช่วยทางออมสินก็มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวครับครับ
1: ค่ะคนที่จะมาเที่ยวก็สามารถที่จะพักได้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ถ้าเขาอยากพักในแบบฉบับบ้านนอกนะครับหมายความว่าชีวิตแบบมาสัมผัสวิถีชีวิตมาสัมผัสอากาศอร่อยมาสัมผัสอาหารท้องถิ่นมาสัมผัสชีวิตที่ไม่รีบร้อนตั้งดูนกดูไก่ดูต้นไม้เพลิดไปตามวิถีที่วุ่นวายในสังคมเมืองใหญ่ครับ
1: ค่ะอย่างช่วยถ้าจะเข้าไปเนี่ยอยู่ที่อำเภอแกลงนี่คืออยู่จุดไหนคะ
3: ถ้าเราเซิร์ชไปใน Google ก็จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยบ้านนอกครับอยู่ที่ตำบลเนินคออยู่ที่ตำบลเนินคอนะครับเซิร์ชไปที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกก็จะเจอเรานะครับตำบลเนินคออยู่ที่อำเภอแกลงอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ
1: อยู่เลย3ย่านเนาะค่ะ
3: ถ้ามาจากระยองยังไม่ถึงครับ
1: ค่ะ
3: ตัดโลเมตรที่260แล้วก็เลี้ยวขวานะครับเข้ามาประมาณ5กิโลครับ
1: ค่ะ
3: ถ้าวิ่งเส้นสุนทรภู่แหลมไม่พิมพ์ถ้ามาจากแหลมไม่พิมพ์ก็แหลมไม่พิมพ์มุ่งอำเภอแกลงก็วิ่งมาประมาณสัก7กิโลจากแหลมไม่พิมพ์ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานิดเดียวครับ
1: ค่ะก็มีความน่าสนใจนะคะที่จะไปเรียนรู้กันได้นะคะค่ะ
3: คร
2: ับ คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้นะคะทางรายการช่องทางทำกินขอมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนนะคะและอีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกันต่อถึงรายละเอียดการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านจำรุงนะคะซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเป็นตัวอย่างนะคะของการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ค่ะฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อค่ะท่านผู้ฟังคะท่านได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินอยู่ในขณะนี้นะคะโดยมีดิฉันออนวิภาสายยศเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเราพาท่านผู้ฟังนะคะมารู้จักกับวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านจำรุงที่แห่งนี้สร้างรายได้แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อกับคุณชาติชายเหลืองเจริญค่ะค่ะท่านคะป่าชายเลนที่แสนสวยงามนี้ถ้ามาเดินท่องเที่ยวก็จะได้ชมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ถ้าใครสนใจก็ไปเที่ยวได้แต่ว่าผมมีความเห็นว่าคนที่เขาถ้าไม่ได้ชอบแนวแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะว่าป่าชายเลนก็ไปเที่ยวที่ระยองก็ได้ครับที่กลางน้ำอ่ะที่เจดีย์กลางน้ำมันก็จะสวยกว่ามีบรรยากาศที่สวยงามของเรานี่อาจจะไม่ถึงกับอลังการแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าประเภทแนวเดินชมสวนเนี่ยเราจะเหมาะกว่าครับแต่ว่าถ้าอยากเที่ยวแบบป่าชายเลนก็ไปทุ่งโพรงทองที่ประแสหรือจะไปเที่ยวที่พระเจดีย์กลางน้ำที่ระยองน่าจะดีกว่าถ้าของเรานี่ก็เดินชมสวนก็จะเหมาะกว่าเราก็มีป่าชายเลนนะก็มีครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบดีๆแบบสบายๆชิลๆเนี่ยมาชมสวนน่าจะได้อรรถรสกว่าครับ
1: ค่ะท่านคะคืออย่างท่านเนี่ยสามารถการรวมกลุ่มกันเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมคะด้วยการผลิตน้ำปลาอะไรด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่เราบ้านเราอยู่ติดทะเลก็เหมือนระยองนะครับระยองก็มีน้ำปลาที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทางจังหวัดก็ช่วยส่งเสริมของเรามีกลุ่มแปรรูปกะปิน้ำปลาชื่อกะปิน้ำปลามหาวิทยาลัยบ้านนอกก็เป็นเรื่องที่เรานำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรานะครับมาประยุกต์แล้วก็มีการหมักน้ำปลาเองทำกะปิเองแล้วก็ทำแบรนด์ของเราชื่อว่ามหาวิทยาลัยบ้านนอกก็ยังเป็นของที่ขายดีอยู่ครับเพราะว่าผู้คนก็ได้ทานผลผลิตที่มาแบบฉบับชาวบ้านวันนี้ก็มีพี่น้องจากเพชรบูรณ์นะครับเพิ่งจะสั่งได้รับออเดอร์มาเดี๋ยวบ่ายนี้เดี๋ยวเย็นนี้จะวิ่งไปส่งให้เขาหน่อยครับสั่งแล้วก็ส่งใครสั่งมาก็ส่งไปนะครับแบรนด์มหาวิทยาลัยบ้านนอกก็ค่อนข้างได้รับการยอมรับพอสมควรน่ะในแวดวงของคนที่ชอบผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะครับเป็นกะปิมหาวิทยาลัยบ้านนอกกับน้ำปลามหาวิทยาลัยบ้านนอกหรือถ้าทุเรียนทอดก็เราก็พอมีชื่อเสียงครับครับ
1: ค่ะทุเรียนทอดก็มีด้วยนะคะ
2: ก็ระยองก็มีทุกแห่งอยู่แล้วนะครับที่ไหนก็มีใครมาระยองก็แวะมาทานได้ครับทุเรียนทอดมีทุกแห่งครับแต่ว่าเราก็เป็นแบบของเราที่เราทำไม่เยอะเรานำผลผลิตของเราเองที่เรามีอยู่แล้วมาแปรรูปเพื่อเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวนักดูงานที่มาที่นี่ปีนึงก็เยอะนะครับปีคนมาเยี่ยมมาเยือนเราปีนึงก็ร่วมแสนคนครับครับ
1: ค่ะก็เปิดโอกาสให้คนที่สนใจเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของการเกษตรการประมงด้วยนิดๆเนาะ
2: การแปรรูปการแปรรูปสำคัญเพราะว่าเกษตรกรไทยเราไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องการแปรรูปมากนักเอาแต่ผลิตอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพที่ยังไม่แข็งแรงและมั่นคงเหมือนที่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นว่าต้องแปรรูปต้องหัดค้าขายหัดทำตลาดท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนนะครับเราก็เดินตามแนวที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนะนำไว้เราก็เดินบนเส้นทางนั้นครับซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายนะครับเรามีการนำสมุนไพรกวานที่เป็นของพื้นเมืองนะครับมาแปรรูปเป็นยาดมสมุนไพรกวานตอนนี้ก็ตลาดเราก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีคนสวีเดนมีคนลักเซมเบิร์กคนเดนมาร์กที่มาอยู่แถวชายหาดบ้านเราเนี่ยชายทะเลเนี่ยครับเขาก็แวะมาเที่ยวแวะมาซื้อเพราะว่าคนต่างประเทศนิยมสมุนไพรไทยเราก็เลยแปรรูปเป็นยาดมยาลมยาหม่องเนี่ยนะครับก็เลยสร้างมูลค่าอีกช่องทางหนึ่งให้กับคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนเรามีรายได้เสริมขึ้นมาครับแล้วก็สมุนไพรก็เราก็พอมีโดยเฉพาะกะวานเราปลูกเยอะแล้วก็ยังมีพวกดีปรีพวกพริกไทยที่มันเป็นของพื้นเมืองอ่ะเราก็เลยเอามาประยุกต์แล้วก็ใส่ขวดเป็นยาดมเพื่อเป็นของที่ระลึกด้วยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็คนนิยมมากเรื่องไอ้ยาดมกวานเนี่ยเดี๋ยวก็ในท้องตลาดคงพอมีอยู่แล้วเพราะว่ามีคนสั่งได้อย่างต่อเนื่องครับครับ
1: ค่ะกวานนี่เป็นพืชชนิดหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ครับก วานก็มีคุณลักษณะคล้ายๆกับต้นข่าคล้ายๆกับต้นข่านะครับรสชาติก็จะออกเผ็ดนิดหน่อยมีกลิ่นหอมเอามาใส่แกงใส่น้ำพริกแกงก็จะหอมอร่อยครับเรียกว่าแกงสมุนไพรกวานหรือเอาไปเป็นเอาไปทำต้มต้มส้มก็อร่อยต้มส้มกวานนะครับหรือเรามีกระทือเยอะกระทือนี่เราทำเป็นอาหารพื้นบ้านคล้ายๆอาหารปากใต้เป็นคั่วกลิ้งครับเพราะว่าเราปลูกในสวนยางปลูกในสวนผสมผสานเราก็เลยมีการนำมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเราครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าสร้างรายได้ได้นะคะสำหรับวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำลุงนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรตินะคะมาพูดคุยกันค่ะ
2: ดีคร
1: ับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะท่านผู้ฟังได้เกียรติติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ฟังมารู้จักกับศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยบ้านนอกโฮมสเตย์บ้านจำรุงจังหวัดระยองนะคะที่แห่งนี้นะคะถ้าผู้ปกครองนะคะพาเด็กๆมานะคะโอ้เด็กๆจะต้องสนุกสนานหลงรักจนไม่อยากจะกลับบ้านเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยบ้านนอกโฮมสเตย์บ้านจำรุงจังหวัดระยองนี่มีกิจกรรมให้ทำมากมายเด็กๆจะตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่แสนสวยงามที่นี่นะคะเต็มไปด้วยกิจกรรมสุขสนานในสไตล์ชาวสวนผลไม้ให้เด็กๆได้เข้ามาเปิดประสบการณ์เรียนรู้นะคะในรูปแบบใหม่ที่ดีต่อใจนะคะชุมชนแห่งนี้เต็มไปด้วยสวนผลไม้และมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ปลูกต้นไม้ออกดอกออกผลงดงามคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพเป็นชาวสวนผลไม้และกรีดยางค่ะเด็กๆจะได้นั่งรถรางสุดชิลไปเก็บผลไม้สดๆจากต้นในสวนผลไม้มีทั้งต้นเงาะต้นทุเรียนนะคะลองกองแถมยังได้ลองเพาะต้นกล้าช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฝากไว้กับธนาคารต้นไม้ของชุมชนได้อีกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในชุมชนนะคะที่ผู้ใหญ่มาก็ต้องชอบเด็กมาก็หลงก็จะมีวิถีชุมชนของชาวสวนผลไม้สวนยางพารากิจกรรมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรนะคะค่ะเรียกได้ว่าถ้ามาแล้วนะคะสนุกสนานเต็มอิ่มคุ้มจริงๆค่ะก็จะมีการต้อนรับจากชุมชนมีการจัดอาหารให้ด้วยนะคะช่วงกลางวันนี่ก็มารับประทานอาหารกลางวันพื้นถิ่นนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเป็นฐานค่ะฐานกิจกรรมที่1ก็คือการเผาถ่านไม้และถ่านผลไม้ค่ะฐานกิจกรรมที่2เพาะต้นกล้าฝากธนาคารต้นไม้ค่ะช่วงบ่ายก็รับประทานอาหารกลางวันค่ะและฐานกิจกรรมที่3เส้นทางอาหารสุขภาพเก็บผักปลอดสารเก็บไข่สดทำเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบของชุมชนค่ะช่วงเย็นก็รับประทานอาหารเย็นแล้วก็ช่วงค่ำก็มีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆอย่างนี้นะคะค่ะพอเช้าวันที่2นี่ก็ทางศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยบ้านนอกโฮมสเตย์บ้านจำรุงก็มีการจัดอาหารเช้าให้นะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมที่4นั่งรถรางชมสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะฐานกิจกรรมที่5เก็บผลไม้เงาะทุเรียนมังคุดกระท้อนนะคะก็จะมีในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะฐานกิจกรรมที่6ก็คือทำทุเรียนทอดกล้วยทอดค่ะนี่ก็คือกิจกรรมที่จะได้รับนะคะค่ะสำหรับการมาร่วมเข้านะคะสำหรับมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชื่อบ้านนอกแต่ว่ากิจกรรมนี้พบกับธรรมชาตินะคะค่ะมีความสุขกันเลยแหละค่ะถ้าได้มาเรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะค่ะ เบิกบานมากๆเลยนะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะค่ะวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านจำรุงแห่งนี้นะคะค่ะมาใกล้ชิดกับธรรมชาติผู้ใหญ่มาก็สนุกเด็กมาก็หลงนะคะค่ะโอ้น่าท่องเที่ยวน่าชื่นชมแล้วก็ข้อสำคัญนะคะที่แห่งนี้ก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะคือจะได้เรียนรู้เพื่อเป็นความรู้เรื่องของการเกษตรนะคะที่จะต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตก็ได้นะคะค่ะเราก็นำเรื่องดีๆอย่างนี้มาฝากกันในรายการช่องทางทำกินที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลา 19:30 นถึง 20:00 นนะคะฝากไว้นะคะในทุกสาขาอาชีพขยันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนนะคะค่ะก็จะพบกับความสุขอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะวันนี้รายการช่องทางทำกินเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดิฉันออนวิภาสายยศต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกซ์ดูองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเซลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมารีเดอครูไรเซลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปอร์งิรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งิรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2569ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการแสดงมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังกับพระราชทานพรแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากล
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับความร่วมมือในปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิตติมศักดิ์17แห่งและเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยจากค่าศูนย์ศิลปาชีพสำหรับไฮไลท์ภายในงานได้แก่การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบอาทินางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมสวมใส่ผลงานการออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสุรินทร์ปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับการเข้าถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชน
3: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณโรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้นำชุมชนนิสิตนักศึกษาประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผ่านการเพิ่มช่องทางรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้เป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่รัฐสภาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์การเยี่ยมชมเทศกาลของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการเสวนาหัวข้อเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาพร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้เชิญชวนนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางพิเศษรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้ครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยทั้ง5สาขาในจังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดหน่วยบริการแบบ One Stop Service ออกให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านโอท็อปณที่ว่าการอำเภอทั้ง13แห่งนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสสำรวจร้านค้าในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI จังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
5: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระพงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
6: นายสุปิยันแดบอลเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมาอย่างที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
7: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์ วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายอารักชียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีอาอูนที่อ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลจะต้องเชื่อมโยงกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนด้วยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ออกแถลงการที่เตือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีในจังหวัดนอร์ทคิวและจังหวัดเซาท์คิวทางตะวันออกของ DR คองโกเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นOCHA ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาท์คิวูได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว381รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต64รายนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีก116รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลโปแลนด์เตรียมดำเนินมาตรการห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศทั้งในช่วงพักและระหว่างการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เพื่อปกป้องเยาวชนจากการติดสื่อดิจิทัลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทางสังคมและสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะมีข้อยกเว้นให้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ในบางกรณีอาทิการติดตามปัญหาด้านสุขภาพการติดต่อผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉินและการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลีต ่างสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษาเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รัฐบาลบางประเทศได้สั่งห้ามเด็กเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สนามแรกแมตช์ที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเบลเยียม2ต่อ3เซต25-20 25-22 23-25 22-25และ14-16สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยนัดถัดไปจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ระดับเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72จากการทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้สกอร์รวมเป็น1อันเดอร์พาร์141อยู่ในอันดับ13ร่วมตามหลัง2ผู้นำร่วมคืออลิสันลีโปรอเมริกันและหยินรั่วหนิงจากจีน3สโตรกด้านจีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกผลงานดีเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์69จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมอีเวนต์พาร์142ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ร่วมได้สำเร็จนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสามารถสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าต่อเนื่องซึ่งโจทย์สำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยอาจมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียืนยันว่าเลนนาร์ดคาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีของไบเออร์มิวนิกถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บระหว่าง

0: สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนหลังเพิ่งอุ่นเครื่องกับคูเวตผลการแข่งขันเสมอมาในเกมแรกโดยก่อนออกเดินทางแอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่าเกมที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกผิดหวังมากกว่าเพราะไทยควรเก็บชัยชนะเหนือคูเวตแต่ก็ต้องให้เครดิตว่าคูเวตทำผลงานออกมาได้ดีและเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนทีมชาติไทยก็เป็นเกมที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนรวมถึงมีความผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะซึ่งในเกมที่จะพบกับจีนจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกว่านี้เพื่อเก็บชัยชนะตามที่คาดหวังให้ได้ด้านกฤษฎา กาแมนกองกลางของทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะดีใจที่ทำประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเพราะทีมไทยต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็พร้อมสู้เต็มที่โดยสิ่งที่ต้องแก้ไขคือการเสียสมาธิและเสียประตูเร็วซึ่งต้องปรับกันให้ได้ในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะดวลแข่งกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: หรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: อ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมเรียกกันว่าอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามคำแนะนำเรื่องราวของห้องศิลป์นั้นเรามักจะได้ยินการอ้างถึงในวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องอยู่บ่อยๆจนกระทั่งท่านผู้ฟังรู้สึกว่าบ่อยจนกระทั่งอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วห้องศิลป์มีรายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างไรนะครับก็นำมาคุยให้ฟังกันแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าความคุ้นของเรื่องนั้นเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทางนี้ทางนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าพอเวลาที่บรรดาพงศาวดารที่เกิดขึ้นเทวดาที่ปรากฏนามพอเวลาที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมไทยแล้วมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปนะครับแต่ถึงกระนั้นบรรดาศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็ยังนิยมนำรูปที่มาจากห้องศิลป์มาทำเป็นงานจิตรกรรมบ้างเป็นงานประติมากรรมบ้างอยู่เสมอทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อเนื่องก็จะขอเชิญชวนทุกครั้งนะครับที่เราได้เจอกันก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่อยากจะให้เอาอะไรมาเล่าต่อหลังจากที่จบห้องศิลป์ไปแล้วหรือว่าในระหว่างที่ฟังห้องศิลป์อยู่นี่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาคุยกันเสริมนะครับหรืออาจจะไม่เสริมก็ได้เป็นสิ่งที่อยากจะรู้นะครับตลอดเลยจนกระทั่งมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมามี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกช่องทางนึงนะครับก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็จัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ B Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA สกัดแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเราไปฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อกันเลยกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะก็คงจะต้องบอกว่ามาเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อระดับหนึ่งเหมือนกันของผู้ที่ไม่ถูกกันทั้งสองฝ่ายก็คือในส่วนของซันยีเสงเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทตรงนี้จากการที่โทเฮงซุนนั้นได้รับอาสาออกรบโดยการที่หวังจะเอาชนะการทำศึกให้ครบ3ครั้งแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าชนะศึกแล้วเนี่ยจะยกนางเต็งตันยกให้เป็นภรรยาซึ่งนางเต็งตันยกที่ว่านั้นก็เป็นลูกสาวของเต็งจิวกงนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเหตุก็คือว่าโทเฮงสุนนั้นถูกทหารเมืองไซกีจับไปได้นะครับแล้วก็มีความคิดว่าโทเฮงสุนเนี่ยจะได้เป็นบุตรเขยเหมือนกับที่ได้ว่ากันเอาไว้ก่อนนะซันยีเสงก็เลยบอกว่าโทเฮงซุนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาได้เล่าเรียนวิชาความรู้เป็นศิษย์ของกีริวซุนนะครับแล้วก็มีการบอกว่า โทเฮงซุนกับนางเต็งตันหยกเนี่ยเกิดมาเป็นคู่กันคราวนี้พอเต็งจิวโกงได้ฟังดังนั้นก็เกิดละอายใจขึ้นมานะแล้วก็ในส่วนของที่ตั้งใจแต่ต้นเนี่ยการประกาศเช่นนั้นเพียงแต่เป็นการเหมือนกับพูดลอยๆขึ้นมานะแล้วก็พอมีการมาถูกทวงสัญญาอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยนายของท่านนั้นได้มาว่ากล่าวก็ไม่อยากจะให้เสียวาจานะครับแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยจะขอปรึกษากับลูกสาวซะก่อนถ้าลูกสาวยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะยกให้นะครับซึ่งสันงีเสงก็รับคำแล้วก็ลากลับไปเล่าความเหี้ยเกียงจูแยกับกีลิวสุนฟังนะพอได้ฟังดังนั้นแล้วเกียงจูแยก็หัวเราะนะซึ่งต้องบอกว่าความคิดของเต็งจูกงนั้นจะปิดปัญญาในส่วนที่วางแผนเอาไว้คงจะลำบากแล้วนะคราวนี้ฝ่ายเต็งจูกงพอสันงีเสงไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนแล้วก็บอกว่าสันงีเสงเนี่ยมาพูดจาอย่างนี้ว่ากล่าวไปทางนี้จะคิดอุบายประการใดกันดีนะไทยหลวนก็บอกว่าพรุ่งนี้ขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญาไปพูดจาล่อลวงเกียงจูแย่ว่าซึ่งท่านได้สั่งกับสันยีเสียงไปอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้นางเต็งตันหยดยอมแล้วแหละแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือนางเต็งตันหยกเองนั้นยังสงสัยอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเกียงจูแย่นั้นว่ากันไปก็เหมือนกับเป็นข้าศึกรบพุ่งกันอยู่เกรงว่าซันยีเสกมาว่ากล่าวแล้วจะเป็นกลอุบายจะถือถ้อยคำเป็นเรื่องเป็นราวนั้นยังไม่ได้ดังนั้นก็ให้เชิญเกียงจูแย่มาพูดจากันที่ค่ายถ้าอย่างนั้นได้ก็ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องที่แน่ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเกียงจูแย่เข้ามาในค่ายก็คิดว่าตรงเนี้ยจะมาเข้าทางที่เป็นกลอุบายของเราเห็นจะจับตัวได้โดยง่ายเทียบกันว่าเหมือนกับหยิบของลงในลังทีเดียวนะตีจิ้วกงก็เห็นชอบด้วยก็เลยบอกว่าจะจัดผู้ที่อื่นนอกจากว่าตัวของท่านนั้นคงจะเห็นเสียการดังนั้นก็เลยขอร้องให้ไทยหลวนเนี่ยจงไปดำเนินการตรงนี้เองนะครับเพราะคนอื่นนั้นก็คงจะทำได้ไม่สำเร็จแน่ไทยหลวนก็เลยคำนับลาเต็งจิ้วกงขึ้นมาออกจากค่ายพอไปถึงเมืองประตูเมืองไซกีก็ให้นายประตูเนี่ยเข้าไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่แจ้งนั้นก็ดีใจก็บอกกีลิวซุนบอกว่าการที่คิดไว้นั้นคงจะสำเร็จเป็นมั่นคงแล้วเกียงจูแย่ก็เลยให้นายประตูเนี่ยออกไปรับตัวของไทหลวนเข้ามาในเมืองแล้วก็เชิญให้เป็นนั่งในที่อันสมควรแล้วก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญไทหลวนให้กินโต๊ะเสพสุรากันเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเราใช้สัญญีเสงไปแจ้งความแก่เต็งจิวกงนายท่านด้วยความที่ว่าโทเฮงสุนนายท่านสั่งมาว่าจะปรึกษาลูกสาวก่อนนั้นเราตั้งใจคอยข่าวอยู่พอท่านมานายท่านปรึกษากับนางเต็งตันหยกได้ความประการใดล่ะไทยหลวงก็เลยบอกว่านายข้าพเจ้าเนี่ยได้หารือกับบุตรหญิงตามคำที่ท่านสั่งตัวของสันหยีเสงไปนั้นแล้วนางเต็งตันหยกยังสงสัยด้วยท่านกับบิดาของนางเต็งตันหยกว่ากันไปแล้วก็เป็นข้าศึกรบพุ่งกันต่อเนื่องมาเกือกจะเป็นกลอุบายการที่สันหยีเสงนี่ทำอย่างนั้นไปอาจจะเป็นการล่อลวงได้ถ้าท่านกับบิดานางจะประนอมกันโดยสุจริตแล้วเชิญท่านไปว่ากล่าวเป็นคำมั่นสัญญาแน่นอนก่อนนางเต็งตันหยกจึงจะยอมอยู่ด้วยโทเฮงสุนเต็งจิ้วกงในข้าพเจ้าเห็นว่านางเต็งตันหยกก็เป็นสาวโทเฮงซุนเล่าก็เป็นหนุ่มยังหาภรรยาไม่ได้ควรที่จะปลูกฝังให้เลี้ยงกันตามประเพณีจึงจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยมากำหนดงานท่านจะไปเวลาใดนายของข้าพเจ้าจะได้จัดแจงของที่จะจัดเลี้ยงดูท่านเอาไว้คอยท่าเกียงจูใหญ่ก็เลยตอบบอกว่าซึ่งนายท่านให้มาบอกกันนั้นก็ขอบคุณนักแต่การครั้งนี้เป็นการมงคลใหญ่หลวงอยู่จำจะหาฤกษ์วันที่ดีซะก่อนเก่งจูใหญ่ก็แกล้งทำนับนิ้วไปแล้วก็บอกว่า นับแต่วันนี้ไป3วันถือว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีเราจะพาโทเฮงศูนย์ไปทำการมงคลกับนางเต็งตันหยกที่ค่ายเต็งจิวกงท่านจงไปบอกนายท่านให้แต่งโต๊ะเลี้ยงทักแกล้วทหารทั้งสองฝ่ายให้สบายไต่หลวนได้ยินดังนั้นก็ดีใจคำนับลากลับมาถึงค่ายเข้าไปแจ้งความตามที่ได้พูดจากับเกียงจูแย่นั้นให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงได้ฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าการที่เราคิดไว้เห็นจะสำเร็จในครั้งนี้เป็นมั่นคงเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนว่าท่านจงจัดทหาร300ไปคอยอยู่ข้างหลังที่กินโต๊ะถ้าเห็นเกียงจูแย่กับทหารซึ่งตามมากินสุราเมาแล้วเราจะจุดประทัดเป็นสำคัญท่านกับทหาร300จงออกมาล้อมจับตัวเกียงจูแย่ให้จงได้ว่าแล้วก็สั่งเต็งสือที่เป็นผู้บุตรให้คุมทหารไปซุ่มอยู่ที่ประตูค่ายถ้าทหารเกียงจูแย่หนีออกมาก็ให้ฆ่าเสียอย่าให้เหลือแต่สักคนหนึ่งเลยคราวนี้พอถึงวันกำหนดนัดมาถึงเต็งจิวกงก็ให้แต่งโต๊ะสนับเลี้ยงคอยเกียงจูแย่อยู่ไทหลวนกับเต็งสือก็ไปซุ่มทหารอยู่ตามที่เต็งจิวกงสั่งทั้งฝ่ายของเกียงจูแย่ครั้นกำหนดวันกับไทหลวนไปแล้วจึงว่ากับกีลือศูนย์บอกว่าเต็งจิวกงให้มาล่อลวงจะให้เราไปค่ายเชื่อว่าหมายจะจับเราครั้นไม่ไปโทเฮงศูนย์ก็จะไม่ได้นางเต็งตันหยกมาเป็นภรรยาจังจะไปช่วยสำเร็จความคิดของโทเฮงศูนย์โทเฮงศูนย์พอได้นางเต็งตันหยกมาแล้วจึงจะคิดอุบายให้ไปเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงต่อในภายหลังเห็นว่าเต็งจิวกงจะยอมเข้าด้วยเราเป็นมั่นคงว่าอย่างนั้นแล้วเกียงจูแย่ก็จัดทหารมีฝีมือกล้าแข็ง50คนถือสิ่งของตามธรรมเนียมขอเมียเกียงจูแย่ก็สั่งให้โทเฮงซุนกับเตียวเจี้ยน1อึ่งเทียนหัว1สินกะ1สินเบียน1ไทเตียน1บูเทียน1หลุยจินจู1เรียกกันว่านายทหาร7คนกับทหาร50คนก็เดินทางเข้าไปพร้อมทั้งซ่อนอาวุธไว้ในมือเสื้อเข้าไปในค่ายแต่ว่าโลเฉีย1กิมเฉีย1บกเฉีย1หลำจงกวด1ทั้ง4นายนี้ให้คุมทหารเร็วไปซุ่มอยู่หลังค่ายแล้วก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงประทัดสัญญาให้ช่วยโทเฮงศูนย์ชิงเอาตัวของนางเต็งตันหยกออกมาให้จงได้ครั้งรุ่งขึ้นเวลาเช้าซึ่งถือว่าเป็นวันที่ตรงกำหนดเอาไว้เกียงจูแย่กับกีหลิวศูนย์ก็พาโทเฮงศูนย์กับทหารออกจากเมืองไซกีมาถึงหน้าค่ายในประตูค่ายก็เข้าไปบอกเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ออกไปรับเกียงจูแย่เข้าไปในค่ายแล้วก็เชิญให้นั่งในที่อันสมควรทั้งสองก็คำนับกันตามธรรมเนียมเต็งจิวกงก็ให้ยกโต๊ะมาตั้งเกียงจูแย่ก็ให้กีหลิวซุนกับโทเฮงซุนคำนับเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่ากีหลิวซุนคนนี้เป็นครูของโทเฮงซุนเต็งจิวกงก็ว่ากับกีหลิวซุนบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินผู้สรรเสริญออกชื่อท่านมานานอยู่แล้วซึ่งข้าพเจ้ามีได้คำนับเชิญท่านนั้นขออภัยเถอะเต็งจิวกงก็เชิญเกียงจูแย่กับกีหลิวซุนกินโต๊ะแล้วก็ให้เลี้ยงดูตะแกล้วทหารที่ตามมาด้วยกันขณะเมื่อเกียงจูแย่นั่งกินโต๊ะอยู่กับเต็งจิวกงนั้นก็คอยระวังตัวอยู่พอได้ยินเสียงทหารของเต็งจิวกงพูดจากันซุบซิบซุบซิบก็รู้ว่าเต็งจิวกงเนี่ยซุ่มทหารเอาไว้แล้วคิดว่าจะทำอันตรายแน่ก็เลยเพ่งดูตาของโทเฮงซุนโทเฮงศูนย์ก็คำนับคอยทีอยู่เกียงจูแย่ก็เลยเหลียวมาพยักหน้าให้สินกะสินกะก็จุดประทัดสัญญาทหารของเกียงจูแย่ต่างคนก็ต่างชักอาวุธสั้นออกมาจากกลีบเสื้อลุกขึ้นยืนจะเข้าไปจับตัวของเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ตกใจวิ่งหนีไปทางประตูค่ายทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งแทงฟันกันไปโอลมานโทเฮงศูนย์ก็วิ่งเข้าไปหลังค่ายอุ้มเอานางเต็งตันหยกหนีออกจากค่ายไปที่เมืองไซกีทหารเกียงจูแย่ก็ไล่ฆ่าฟันทหารเต็งจิวกงไปในทางประมาณสักพันเส้นเกียงจูแย่เห็นโทเฮงศูนย์ได้นางเต็งตันหยกไปแล้วก็ดีใจก็ ก็ตีม้าล่อเรียกทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีฝ่ายเต็งกิวกงขันทหารเกียงจูแยกลับเข้าไปที่เมืองแล้วก็กลับเข้ามาตั้งค่ายให้ตรวจตราผู้คนทั้งแถวทหารทั้งปวงว่าล้มตายไปขนาดไหนปรากฏว่าโอ้โหล้มตายไปเป็นอันมากแล้วก็ไปหาบุตรหญิงที่หลังค่ายก็ไม่เห็นพอทหารบอกว่าโทเฮงศูนย์ได้พานางเต็งตันยกหนีไปแล้วเท่านั้นนะครับเต็งกิวกงรู้ว่าเสียทั้งบุตรสาวเสียทั้งทัพแก้วทหารนี่ก็เป็นเพราะแพ้ความคิดอย่างหนักก็เลยเสียใจมากทีเดียวฝ่ายโทเฮงศูนย์ครั้นได้นางเต็งตันยกเป็นภรรยาแล้วก็ปรึกษากับนางเต็งตันยกบอกว่าทวนเนี่ยพระเจ้าติวอ๋องไม่อยู่ในสัจธรรมหัวเมืองทั้งปวงมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องไปอันมากบิดาของเจ้าเนี่ยจะมาทำการสู้รบกับทหารพระเจ้าบูอ๋องเหมือนหนึ่งเอาเนื้อมาสู้กับเสือเรามีความอาลัยถึงบิดาเจ้านะจะมาพลอยตายเสียเปล่าหาต้องการไม่เจ้าจงคิดอ่านว่ากล่าวเชิญบิดามาเข้าอยู่ด้วยพระเจ้าบูอ๋องเถอะจะได้ช่วยกันทำการเอาความชอบสำเร็จราชการในเมืองหลวงบิดาเจ้ากับเราก็จะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อไปตราบเท่าถึงลูกหลานเจ้าจะเห็นประการใดนางเต็งตันหยกก็คำนับแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี้ก็ได้ความกรุณาคุณท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้แต่ข้าพเจ้านั้นคิดวิตกอยู่ด้วยเพราะเมื่อเกิดรบพุ่งกันขึ้นในค่ายท่านพาข้าพเจ้ามาแล้วอยู่ภายหลังบิดาข้าพเจ้าจะหนีรอดหรือจะตายก็ยังไม่ได้แจ้งความถ้าบิดาของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่จึงไปว่ากล่าวให้เห็นด้วยได้คราวนี้พอถึงเวลารุ่งเช้าโทเฮงศูนย์ก็เลยพานางเต็งตันหยกไปคำนับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็บอกนางเต็งตันหยกว่าเออเราจะจัดแจงกองทัพใหญ่ครั้งนี้ไม้จะยกไปล้อมเมืองจับเต็งจูกงบิดาของเจ้ามาฆ่าเสียแต่เราคิดอยู่ด้วยเจ้าเนี่ยได้มาเป็นภรรยาของโทเฮงศูนย์เราคิดจะให้หาตัวมาปรึกษาพอจะมาเวลานี้เจ้าจะคิดประการใดนางเต็งตันหยกได้ยินดังนั้นกลัวบิดาจะมีอันตรายจึงคุกเข่าคำนับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากับโทเฮงศูนย์ได้คิดอ่านกันว่าจะลาท่านออกไปว่ากล่าวให้บิดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านขอท่านจงงดยกกองทัพไปก่อนเถอะถ้าข้าพเจ้าไปว่ากล่าวบิดาไม่ยอมมาท่านจึงค่อยคิดอ่านต่อไปเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเจ้าจะแกล้งหล่อลวงแต่พอจะได้ไปหาบิดาแล้วจะทิ้งผัวเสียไม่กลับมาหาเราหรือไม่เนี่ยจะเชื่อได้ขนาดไหนนางเต็งตันหยกก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นหญิงมีผัวแล้วจะให้คิดล่อลวงละผัวเสียเพื่อตีไปอยู่กับบิดาเพื่อนท่านว่านั้นหาไม่ได้ท่านอย่าสงสัยเลยเกียงจูใหญ่เห็นว่านางเต็งตันหยกว่ากล่าวด้วยสุจริตดูแล้วไม่ได้เป็นกลอุบายก็เลยจัดทหารกำกับนางเต็งตันหยกออกไปนางเต็งตันหยกพอมาถึงค่ายก็เข้าไปคำนับเต็งจิวกงผู้เป็นบิดาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าวันวุ่นวายขึ้นในค่ายนั้นโทเฮงศูนย์พาข้าพเจ้าไปเกียงจูใหญ่ให้ข้าพเจ้ากับโทเฮงศูนย์นั้นเป็นผัวเป็นเมียกันบัดนี้เกียงจูใหญ่จัดแจงกองทัพมาจะตีค่ายท่านข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะมีอันตรายเพราะเห็นว่าถ้าแก้วทหารเมืองไซกีนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักครั้งมบุญไทยสือไปเชิญมอเลฮองพี่น้องสี่คนมาสู้รบกับทหารเมืองไซกีทหารเมืองไซกีก็ฆ่าเสียสิ้นทั้งสี่คนทุกวันนี้พระเจ้าติวอ๋องก็ไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าด้วยกับเมืองไซกีประมาณ3ส่วนแล้วซึ่งท่านจะจัดการรบพุ่งกับทหารเมืองไซกีข้าพเจ้าเองนั้นก็ตกไปอยู่ในเมืองไซกีแล้วขอท่านจงไปเข้าอยู่รับราชการกับเกียงจูแย่เถอะพ่อลูกจะได้เห็นหน้ากันสืบไปเต็งเจี๋ยกงได้ฟังนางเต็งตันหยกว่าดังนั้นตรึกตรองการแผ่นดินก็เห็นว่าฝีมือทัพแก้วทหารในพระเจ้าติวอ๋องจะต่อสู้ทหารเมืองไซกีไม่ได้ครั้นจะทำการศึกกับเกียงจูแย่ต่อไปบุตรก็ไปอยู่กับเกียงจูแย่แล้วถึงตรงนี้ไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงว่าซึ่งเจ้าว่านี้ก็ชอบอยู่ จงกลับไปบอกเกียงจูแย่เถอะบิดาจะจัดแจงรวบรวมทัพทหารพร้อมแล้วจึงจะยกไปเข้าด้วยกับบูอ๋องให้เกียงจูแย่ช่วยทำนุบำรุงด้วยนางติงตะหยกได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงคำนับลาแล้วก็ไปแจ้งความกับเกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเต็งจิ๋วกงก็เกลี้ยกล่อมทหารทั้งปวงพอพร้อมใจกันแล้วก็พากันออกจากค่ายไปถึงหน้าค่ายของเกียงจูแย่นายประตูก็เข้าไปบอกเกียงจูแย่โอ้โหเกียงจูแย่พอได้ข่าวก็ดีใจออกไปรับเต็งจิ๋วกงเข้ามาที่ค่ายเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็คำนับกันตามธรรมเนียมเกียงจูแย่ก็บอกว่าซึ่งท่านกับข้าพเจ้ารบพุ่งกันเพราะต่างคนต่างมีเจ้าบัดนี้ท่านรู้พระเจ้าบูอองนั้นมีบุญญาธิการจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินท่านสามีพักทำราชการเป็นข้าเจ้าเดียวกันแล้วการได้ข้าพเจ้าได้เคยทำการให้ท่านนั้นแค้นเคืองแต่หลังนั้นข้าพเจ้าขออภัยด้วยเถิดเก่งอยู่ใหญ่ก็พาเต็งจิวกงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าบูอองครั้นทูลแจ้งความทุกประการแล้วพระเจ้าบูอองทรงทราบว่าเต็งจิวกงเข้ามายอมสามีพักก็ยินดีจึงตรัสว่าท่านจงช่วยกันกับเกียงจูแย่คิดการกำจัดพระเจ้าติวอ๋องผู้หาสัจธรรมไม่ได้นั่นเถิดเสร็จราชการในเมืองจิวโกแล้วเราจะแต่งให้ท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตามสมควรและพระเจ้าบัวก็จัดแจงเครื่องยศให้แต่งจิวโกงตามตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็ให้คนใช้นั้นยกโต๊ะรวมทั้งสุรามมาตั้งเลี้ยงเกียงจูแย่แล้วก็แต่งจิวโกงรวมทั้งทหารทั้งปวงทั้งฝ่ายม้าใช้ซึ่งสืบราชการครั้นรู้ว่าเต็งจิวกงไปเข้ากับเมืองไซกีแล้วก็รีบไปแจ้งความกับฮั่นเอ๋งซึ่งรักษาด่านฮัมจุยกวนฮั่นเอ๋งก็แต่งหนังสือบอกไปถึงเตียวเซียมเตียวเซียมก็พาหนังสือบอกไปกราบทูลพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องแจ้งความดังนั้นก็ตรัสบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เราก็ชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรากลับไปเข้าโดยข้าศึกถ้าเราตีเบืองไซกีจะจับไอ้กบฏเหล่านี้มาฆ่าเสียให้สิ้นหุยเหลียมก็เลยกราบทูลบอกว่าพระองค์ตัดใช้ขุนนางผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพไปก็ไปเข้าด้วยพวกกบฏจะใช้ขุนนางผู้น้อยไปก็เสียราชการขอพระองค์จงใช้เจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้เป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองเห็นจะราบคาบพระเจ้าติวอ๋องก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงให้มีหนังสือไปตั้งเอาเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองไซกีหุยเหลียมก็คำนับลาออกมาแต่งหนังสือรับสั่งส่งให้ข้าหลวงรีบไปที่เมืองกีจิ๋วฮู้ฝ่ายเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้ออกว่าราชการกับขุนนางอยู่พร้อมกันพอนายประตูเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถึงหนังสือรับสั่งมาจากเมืองหลวงเซาฮูแจ้งนั้นก็พาตัวขุนนางออกไปเชิญหนังสือรับสั่งเข้าไปที่เมืองแล้วก็ตั้งโต๊ะจุดธูปเทียนบูชาแล้วก็ฉีกผนึกออกอ่านพอแจ้งความในหนังสือรับสั่งก็ให้เลี้ยงผู้ถือหนังสือตามธรรมเนียมผู้หนังสือก็คำนับลากลับไปท่านผู้ฟังว่าเซาฮูนั้นจะทำการปฏิบัติตามที่ได้รับสั่งมาหรือไม่คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมพัฒนาบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับสภากาชาดไทยจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์ช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3เพื่อขยายโอกาสช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาน
6: ายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันเปิดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทราภรณ์กับโมโนขอเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3โดยมีนางอติพรสุนทรสนานเสนีวงศ์เลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมงานณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งมั่นจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามสมควรกับศักยภาพกว่า 25,000 คนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสะพานบุญระหว่างผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและลดโอกาสการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชนชาวนันมาลีรายงาน
1: นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ได้รายงานสถานการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างคึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวทดลองเข้าชมเป็นเวลา2วันซึ่งวันนี้มียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมรวม 1,024 คน ดยกองพันทหารราบที่22กองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานตลอดทั้งวันทั้งนี้มีรถยนต์รับส่งนักท่องเที่ยว20คันและรถเจ้าหน้าที่อีก30คันรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอส่วนบริเวณจุดบริการยังมีร้านค้าสวัสดิการและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรวม3ร้านมีผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้ารวม9คนช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานการณ์ทั่วไปปกตินักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเยี่ยมชมนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1,500 สิทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานสุราษฎร์ธานีพรายด์ 2026 ยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
7: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าด้วยมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสุราษฎร์ธานีพรายด์2026ภายใต้แนวคิดลาวแอนด์พราวณเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์พร้อมรับชมแสงสีเสียงรวมถึงเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพให้คำปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้งานนี้ไม่เพียงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงกลางปีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: เจอกันณัฐิวาสารจุธะนะครับแล้วก็ปิ๊กปะเขียวคาราบาวนะครับแล้วก็ อาจารย์สีเผือกคนดั่นเกวียนไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนถึงแม้ว่าจะมีโลกของการสื่อสารอย่างฉับไวในปัจจุบันแต่ก็ยากมากที่จะมาเจอกันแบบนี้เพราะว่าเล่นดนตรีกันกับทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราดีใจครับที่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับได้มากราบต้อนรับนะครับต้อนรับสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันมานะฮะก็หลายสิบปีนะฮะ50 ปีขึ้นไปแล้วสำหรับคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวนะครับสวัสดีครับมาต้อนรับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์ผมพิญญรุ่งสมัยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดือนที่แล้วเราหายกันไป1 เดือนนะครับด้วยภารกิจที่ท่านรองอธิบดีบิ๊กนะครับขอต้อนรับท่านรองบิ๊กด้วยนะครับและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวลิตที่ตอนนี้ท่านบอกว่าผมอีก4 เดือนจะเกษียณอายุราชการก็อันบอกว่าทำต่อเถอะครับจะขอเงินมาให้ถนนดนตรีนะฮะแล้วก็ของกรมประชาสัมพันธ์ที่คิดว่าเรามีพี่น้องของเราที่นะครับติดตามถนนดนตรีทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง NDT ทางโทรทัศน์ด้วยก็นอกจากจะใจดีแล้วนะหน้าตาดีด้วยเนาะแฟนก็สวยแล้วก็นะครับใจดีแล้วก็รายการบอกว่าไม่ได้ออกอากาศมาหลายเดือนแล้วนะฮะเกือบปีแล้วนะครับตั้งแต่ดีโอลานโปรเจกต์ที่มาแล้วก็คาราบาวก็ตอนนี้กลับมาออกอากาศในวันเสาร์แล้วนะครับต้องขอบคุณมากนะครับในวันเสาร์ต้นเดือน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทาง NBT นะครับครับติดตามได้นะครับทางนี้ก็คือทางถนนดนตรีไลฟ์ที่นี่นะครับห้องออดิโทเรียมนะฮะแล้วเราก็ได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้เดือนที่แล้วเราไปช่วยงานนะฮะถือไปช่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ93 ปีแล้วก็ได้มีศิลปินไปช่วยงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นศิลปินเพื่อชีวิตนะครับเป็นศิลปินกลุ่มดนตรีที่เขาเรียกว่าอะไรนะบอยแบนด์เมื่อสมัยก่อนนะฮะก็คือวงนูโวนะครับผมดีใจที่ได้ให้ทุกคนไม่ได้มีโอกาสดูนูโวนะฮะหรือใครแอบไปดูป่ะครับมีใครแอบไปดูป่ะอ๋อครับครับของฟรีก็อย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็แจกเสื้อด้วยนะฮะเนี่ยแจกเสื้อก็ถนนตีไลฟ์นะครับทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วก็เราก็จะนอกจากชมที่นี่แล้วนะครับก็จะมีไลฟ์ในทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ4 เดือนที่จะเจอกันสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเราได้รับอนุมัติโครงการและทำต่อก็จะทำต่อเนื่องกันไปถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วก็จะกลับมาช่วยงานกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดิมนะครับยังไม่ได้ชมใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าที่ตอบมาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจัดยากมากเพราะเชิญณหมู่พงเทพไว้ตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็พี่แอดคาราบาวด้วยสำหรับเดือนกรกฎาคมคือผู้จัดการของคาราบาวเขาจะเป็นผู้ที่ประสานทั้งน้ำหมูให้ด้วยนะครับก็ได้คิวน้ำหมูบอกอยากจะมาก็ให้ลงคิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูละวันเวลาเต็มไม่ตรงกับอะไรที่จะเกี่ยวข้องห้องออดิโทเรียมก็เต็มเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้ำหมูเป็นนักคุณหมอไว้นะครับเรื่องของการรักษาร่างกายฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตว่าน้ำหมูขอกราบขออภัยว่าขอไปชดใช้ให้ปีต่อไปนะครับให้เสร็จงานของพงเทพกระโดนชำนาญกันก่อนนะครับครับก็ยืนยันอย่างนี้แล้วนะครับว่าจะต้องเดินทางต่อนะฮะแล้วก็รับชมได้นะครับทั้งทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีช่องทางในการสื่อสารกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์เพจของถนนดนตรีแล้วก็ช่วยกันไลฟ์กันในวันนี้ด้วยนะครับก็อีกหลายศิลปินที่เดือนนี้ก็ตอบรับมากันแบบทีเดียวเป็นพังรูเลยนะฮะผมก็บังเอิญนะครับพอหลังจากที่น้ำหมูติดธุระก็เลย ติดไปหาหมอก็เลยขอโทรไปนะครับโทรไปที่พี่เอนะขอบคุณพี่เอภรรยาของนักเขียวนะครับป๋าเขียวด้วยนะครับก็บอกว่าป๋าไม่ค่อยได้ออกมาจากบ้านเท่าไหร่นักเพราะอยู่กัน2คนนะฮะแล้วก็ลูกๆ ก็ไปต่างประเทศไปทำงานทำการเขาไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันข้างนอกนักนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษที่ป๋าเขียวเตรียมไว้นะครับ10กว่าเพลงนะฮะ10กว่าเพลงของป๋าเขียวที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมานะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เราอยู่ในความทรงจำของคาราบาวนะครับก็มาให้กับทนดนตรีนะฮะก็นอกจากแล้วก็คือพี่เอก็บอกว่าแต่ป๋าเล่นคนเดียวไม่ไหวนะครับเล่นคนเดียวไม่ไหวต้องหาวงดนตรีที่ป๋าคุ้นเคยนะครับแล้วก็วงดนตรีนั้นก็คืออาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนนะครับซึ่งอาจารย์ก็ใจดีมากนะฮะโทรไปนี่รับทันทีนะครับเพราะว่ารู้ว่าไม่ค่อยมีตังค์นะฮะสำหรับตอนดนตรีไอ้หนูโยมันเข้าใจนะฮะก็ดีครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับก็คือวงคนดันเกวียนทั้งวงนะครับเสียคิวมาให้ประมาณวันนี้น่าจะทะลันเสียบ 200,000 กว่านะครับเดี๋ยวก็เก็บกันคนละพันได้นะครับแต่ละคิวเนี่ยคือศิลปินเนี่ยก็ประมาณแสนกว่าทั้งนั้นนะครับต้องทำมาหากินแต่วันนี้ก็เสียสละมาให้กับทนดนตรีนะครับต้องขอบคุณศิลปินมากๆเลยอีก3ครั้งครับอย่าพลาดคนที่จะต้องลงทะเบียนนะครับทางหน้าเดือนมิถุนายน26มิถุนายนนะครับก็จุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานนะครับดวงดาวเดียวดายและคาราวานน้อยนะครับคาราวานน้อยคือลูกๆของนานานะครับก็มารวมตัวกันในวันที่26มิถุนายนเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นกช้างน้อยอยู่ไหนช้างน้อยนักเดินทางช้างน้อยก็จะเป็นแอดมินที่จะได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนกันนะครับจบจากตั้งหงาแล้วนะฮะก็ต่อเลยนะครับอีกแค่มีเวลาเตรียมตัวให้หายใจแค่สัปดาห์เดียวนะครับ13กรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวเต็มวงครับและแขกรับเชิญอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับและวันนี้พี่เขียวคาราบาวบอกฉันจะมาด้วย13กรกฎาคมนะฮะเอาละครับทีนี้คาราบาวแบบรุ่นนั้นเลยนะครับรุ่นของการเริ่มก่อตั้งของคาราบาวนะครับนะฮะและสุดท้ายวันที่6สิงหาคมนะครับก็นะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาลีหัวหน้านะครับนะฮะเนี่ยมันของฟรีมันดีอย่างเงี้ยนะครับมันสุดยอดจริงนะไม่รู้จะเสียไปทำไมนะครับก็พยายามทำอะไรทุกอย่างให้อย่างนี้นะครับก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับคือถ้าเราไปบอกอยากให้มีตัวอย่างอย่างนี้สำหรับการทำงานให้กับราชการว่าคนของราชการควรจะต้องทำงานแบบนี้ผมก็เคยบอกว่าไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะฮะเพราะทำแบบผมนี่เป็นหนี้นะครับสากลใช้หนี้กันไม่หมดเลยนะครับก็ให้น้องๆนะครับทำทางที่เขาถนัดกันตนเองหรือแบบอย่างที่พี่ๆที่เคยสอนผมนะครับว่าจะทำงานให้กับราชการยังไงให้มีประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับผมก็เลยฝากเลยว่าขอให้คิดถึงพี่น้องประชาชนกันให้มากที่สุดนะครับนี่คือจุดหมายของความเป็นข้าราชการนะครับนะฮะครับวันนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจในวันนี้ก็คือความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนทำไมต้องเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเป็นแฟนกันมันง่ายกว่าใช่ไหมฮะเขาบอกที่นี่มีหลายคนไปเป็นแฟนกันก็มีนะครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็มีนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนอ่ะเลิกกันไม่ได้นะครับเหมือนเพื่อนผมวัดนวลนรดิษฐ์นะครับที่ฮะก็เกือบ50ปีแล้วที่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมนะครับคนที่ออกแบบโลโก้ต่างๆที่วันนี้จะแจกให้คุณเป็นเสื้อยืดที่จะแรนดอมให้คุณนะครับในช่วงท้ายเราแจกทั้งหมด30ตัวนะครับนะฮะฟรีด้วยนะครับครับของฟรีมันก็ดีอย่างเงี้ยนะครับปีหน้าแจกอะไรครับนั่นลองมิกทำอะไรแจกนะครับก็จะจับฉลากกันนะครับตามหมายเลขที่ท่านได้นะครับได้รับจากบัตรนะครับครับก็เราจะนะฮะแจกในช่วงท้ายนะครับแรนดอมให้กับทุกท่านนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะลืมนั่งวันนี้เป็นเพลงเขาเตรียมไว้อาจารย์สีเผือกเตรียมไว้30กว่าเพลงนะครับ ครับหิวข้าวซื้อข้าวก่อนได้เลยนะครับมีข้าวกล่องจำหน่ายนะฮะเดี๋ยวขายของก่อนของฟรีเยอะแล้วของเสียเงินบ้างเสื้อของกรมประชาสัมพันธ์เขามามีจำหน่ายนี่เขาขายของเหมือนกันนะกรมประชาสัมพันธ์เราดูก็จะแจกอย่างเดียวขายข้างล่างนะครับนะฮะมีเสื้อเอาเงินเข้าสวัสดิการนะครับแล้วก็ช่วยเราถ้าช่วยถนนตีช่วยซื้อเสื้อแล้วก็มีเหรียญของรูปพระอินทร์ด้วยนะครับพระอินทร์นี่ดีนะครับเห็นไหมครับพระอินทร์ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับถูกหวยกันมาหลายท่านแล้วนะครับอันนี้ก็เชิญนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ผมยังไม่เคยถูกกับจีนนะครับพร้อมอย่างครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เราตั้งเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็ทั้งถนนดนตรีแล้วก็ทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่เราเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะฮะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้ววันนี้ความเป็นเพื่อนจะถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่เมื่อสมัยที่วงดนตรีวงนี้ได้เกิดขึ้นนะครับก่อร่างสร้างตั้งขึ้นมานั้นมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นแท้กันอย่างไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาแต่เฉพาะอัลบั้มแรกๆที่คาราบาวนะครับได้ทำงานกับคนดันเกวียนนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับพบกันในช่วงนี้นะครับกับนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้นะครับกับอาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวเชิญครับ

อบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นเพลงในอัลบั้มแรกนะครับก็วันนี้ก็รับหน้าที่นะครับร้องแทนอาจารย์นะครับรู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันอย่างเต็มที่เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบรรยากาศแห่งความเป็นเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้พบกับอาจารย์พี่เขียวนะครับก็เชื่อว่า FC แฟนๆทุกท่านก็คงจะมีความสุขกันเต็มที่กับวันนี้แล้วก็รวมไปถึงบทเพลงที่เลือกมาเล่นให้ฟังกันด้วยนะครับก็อาจจะมีพวกผมสลับกันร้องบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักเพลงเดี๋ยวจะให้คุณป้อมร้องให้ฟังนะครับเปิดอยู่ในอัลบั้มแรกเหมือนกันนะฮะ

0: ครับ
1: โอ้สวัสดีครับอย่างไรครับแม่ผิดคิวไปหน่อยกำลังจะออกเข้าไปคืนก็ขอบคุณมากที่มอบความอบอุ่นในมิตรภาพในบรรยากาศที่แสนบรรเจิดเลิศล้ำนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายดังว่าก็ขอให้มิตรภาพยั่งยืนนะครับเด้อเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็แย่อิตาธรรมนี่วุ่นวายทั้งโลกครับไม่รู้ใครเห็นใครก็จะไปเรื่อยๆโอ้ยท้องใส่ไม่เป็นใจซะเลยเพลงเก่าๆนะครับเมื่อกี้ให้คุณป้อมกับคุณโด่งบรรเลงเพลงรอแล้วก็พินโยก็พูดรอพวกของฟรีคนจะเยอะใช่ไหมฮะว้าวอาทิตย์หน้าก็ฟรีละอะไรนะมีคาราวานน้อยด้วยใช่ไหมนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยสุรชัยตั้งวงคาราวานน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่สายยันมีสมาชิกใบเล็กๆใบรุ่นกันเต็มนี่แหละดูท่าจะเป็นลูกชายเนี่ยไปเลยติดคิวไว้นานแล้ว

พลงเก่าๆนะครับยุคแรกยุคเด็กปั๊มครับเล่นไหนก็ไม่ค่อยได้เล่นเล่นวันนี้แล้วครับบรรยากาศดีนะครับเนาะวางสคริปต์ไปไกลตาจังยืนตรงนี้ไปติดตรงโน้นอ่ะว่ากันมากันมากว่ามากไม่ได้มีลูกชายคนเดียวเมื่อกี้เล่นรอไปสองเพลงแล้วใช่ไหมเพลงอะไรบ้างนับไปต่อไปเพลงลาวเพลงกุหลาบปักสันนี่เขาจนคิดว่าเป็นเพลงผมแล้วล่ะจริงๆไม่ใช่เป็นเพลงลาวนะครับแขวงบริคันไซนี่อยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬจะมีลำบริคันไซเล็กๆแม่น้ำโขงนี่จะสีแดงเวลาน้ำขึ้นนะครับน้ำซันนี่จะเป็นสีเขียวแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยผู้หญิงลาวจะใส่กระโจมอกอาบน้ำตีโป่งประมาณนั้นครับธรรมชาติงดงามสมัยก่อนครับเดี๋ยวนี้ไม่มีตีโป่งมีแต่วันพีชทูพีชดูเพลินเอากุหลาบปากสั้นครับเซิร์นสลาลา

มาครับครับแดนเซอร์เยอะเนาะนางรำเยอะเลยมองไปทางไหนเจริญหูเจริญตาฮะได้ได้ได้เดี๋ยวได้อยู่แล้วโอ้ยทำไมน่ารักแค่นี้มองเห็นผมไหมนี่ไม่เห็นแต่จำเสียงได้เนาะครับดูท่าจะรูปหล่อไม่เสียงว่าตามหน้าตาโอ้ยไม่ไหวนี่โด่งให้โด่งร้อง

0: หญิงสาวหน่อยไหมแล้วรอนิดนึงไปขอทำธุระส่วนตัวอีกสักหน่อยได้ไหมเออว้ายไม่ไหวไอ้หมึกไปไหนหมึกเอ้ย
1: ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณชวลาเขาเขียนไว้นะครับเพลงนี้คนที่เขียนเพลงแสงจันทร์นี่แหละนะครับคุณชวลาใช่คนเดียวกันเลยเพลงนี้ก็เขียนให้อาจารย์สีเผือกได้ร้องไว้นะครับก็เพลงนี้หลายๆคนก็ชอบนะแต่ว่าไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับเป็นการพิเศษวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอีกแล้วที่อาจารย์ให้ร้องระหว่างที่อาจารย์เข้าไปทำธุระส่วนตัวนะฮะขอบคุณมากก็ทนฟังผมไปก่อนแล้วกันโอเคอ่ะซะหน่อย

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรธัญญาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นต้องรัดกุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นหลักฐานและพยานต้องรัดกุมพร้อมย้ำคดีเกี่ยวกับเยาวชนต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ ชันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามและทราบตัวผู้ก่อเหตุในคดีฆาตกรรมและร่วมกันอำพรางศพน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้แล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและครบถ้วนทุกประเด็นเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบปลิงทะเลหรือปลิงหนามชมพูเกยตื้นบริเวณชายหาดสวนสนตำบลเพจังหวัดระยองจำนวนมหาศาลสาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงและถูกคลื่นซัดถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยาก
7: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบปลิงชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูจนสร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบสัตว์ทะเลดังกล่าวคือปลิงทะเลโดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูหรือเรียกว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลสีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้มทั้งนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกรายงานว่า ปลิงทะเลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่สาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงทำให้พัดเอาปลิงทะเลขึ้นมาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนของการจัดการเมื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงจะพัดนำปลิงทะเลลงสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติต่อไปถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากซึ่งขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าได้กำชับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในอนาคตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระทรวงและมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่จะต้องเป็นมันสมองและกระดูกสันหลังให้กับประเทศมีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือทันทีที่ประเทศเกิดวิกฤตเพราะการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถอัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศพร้อมส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากกว่าทำวิจัยเพียงเพื่อหวังตีพิมพ์ในวารสารโดยตั้งเป้าให้งานวิจัยถูกนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดน

ระหว่างที่รออาจารย์ก็จะมีอีกเพลงนึงอาจารย์บอกให้ร้องรอเพลงนี้ก็จะมีความหมายนะผมว่าทุกคนรู้จักกันดีที่มีความหมายมากๆก็คือเราคิดถึงแกนะครับแล้วเป็นเพลงของพี่สุเทพนะฮะพี่สุเทพวงโคบเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับวงคนดังเกวียนตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับปี2526เป็นคนที่อัดกีตาร์เพลงชาวนาอะไรเพลงเด็กปั๊มเพลงตะเกียงทุกๆเพลงเลยนะครับก็คิดถึงพี่สุเทพนะครับก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท่านด้วยแล้วก็คนข้างบนด้วยพี่สุเทพนะครับขอบคุณครับร้องได้ช่วยร้องนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงร้องคู่เนาะ

0: สียงตบมือให้กับพี่สิเทพหน่อยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากโอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่เดียวสักครู่เดียวก็บอกให้ร้องอีกเพลงนึงเดี๋ยวผมให้ป้อมร้องบ้างนะครับผมเสียงหมดแล้วก็อัลบั้มชุดแรกเหมือนกันนะครับ เพลงนี้พี่สมานเขาเขียนเองไหมพี่แววเขียนเองนะคร
2: ับ ผมจะเดินเซอร์ไพรส์เลย
0: ฮะไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกพี่สมานด่านเกวียนนะครับถ้าใครจำชุดแรกได้แกก็ปั้นดินอะไรอยู่ที่ด่านเกวียนนี่แหละนะฮะก็เพิ่งเจอได้สักพักใหญ่แล้วแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เราได้รู้จักกับวงคนด่านเกวียนนะครับกับเพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้หนาวช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิม
2: ช่วยกันนะฮะอาจจะจำไม่

0: ขอบคุณครับ
1: ช่วยปรบมือยังดีเนาะโอ้ยตายตายตายตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยมันมายังไงวันเนี้ยไม่เข้าใจก็มีไฟบังคับนะฮะเพลงคนหลังเขาเพลงเก่ามากนี่ก็เป็นรู้สึกเพลงนี้ผมเนี่ยปี2525น่าจะประมาณนี้ร้องครั้งแรกก็ชุดคนหลังเขานี่แหละตอนนั้นเป็นด่านเกวียนอยู่นะฮะเป็นอะคูติกก็เด็กชายแอดมาได้ฟังก็ชอบก็เลยเอาไปร้องด้วยก็ประมาณนั้นก็ฮะแต่เขาจำเสียงได้ใช่ไหมนั่นวันดีครับวันดีฮะวันดีไอ้ใครพามายังไงแบบไหนบอกเก่ามากันเองโอ้มาตามเสียงเพลงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆเนาะหันหน้าไปทางโน้นหน่อยฮะหันหน้าไปทางโน้นหน่อยครับเนี่ยแฟนคลับน่ารักมากขอเพลงด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะขอบคุณมากอบอุ่น
2: เสียงพื้นบ้าน
1: โอ้เสียงพื้นบ้านเสียงผมมีเอกลักษณ์โอ้โหโอ้ครับครับครับโอ้ขอบคุณครับที่จริงๆอย่างน้อยๆผมก็มีเสียงเอกลักษณ์กันเนาะโคราชบ้านเองครับผมเอาผมมือหน่อยครับแฟนครับน่ารักครับผมไหนๆก็นั่งแล้วขออนุญาตนั่งหน่อยได้ไหมเนาะไม่งั้นมันจะเฮ้ยมันยืนแล้วมันยังไงมันโอ้ยเกลือแร่มายังมาโอ้กลุ่มปอบางไม่เกลือแร่มายังโอ้ว้ายอ้าวคนหลังเขา

0: ครับครับ
1: เป็นเราดูเรามวยพับแล้วก็ให้น้ำเกลือแร่
0: โอ
1: ้
0: เกลือแร
1: ่ก็แล้วฮะ
0: อันนี้ดีช่วยได้เยอะ
1: ครับเอ้ผมท่านรองครับคือเราประกันชีวิตศิลปินไว้บ้างไงคือผมกลัว

0: เอ็น
1: เหลอโอ้เหลอโอ้จะเป็น
0: มีต่อมฮอร์โมนพิเศษมาก
1: เดือนหน้ากันมาอันนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวให้เรารวมศิลปินอาวุโสผู้สูงวัยเนี่ย
0: โอ้เนาะดีแล้วนะ
1: นะเอาไหม
0: รายการพิเศษชัดๆ
1: ใช่นะคือมันเคยมีที่เขารวมกันร้องชีวิตสัมพันธ์อันนี้เราร้องชีวิตที่เหลือ
2: ว้าว
1: ดีไหมอาจารย
2: ์ดีครับเห็นดีด้วยไหมครับเห็นดีด้วยไหมฮะ
1: เราจะเหลือชีวิตของเราที่เหลือกันนะฮะแล้วก็
0: เดิน
1: ม
0: าหากันดีนัดหากันดี
1: นะฮะเอาไหมนังหนาหมูผงเทพอาจารย์
0: นี่เพื
1: ่อนะครับพี่แอดเอาด้วยไหม
0: ไอ้นั่นยังหนุ่มอยู่วะ
1: เหรออุ้ย71พรุ่งนี้มีงานไหมเหรอ71อ๋อยังหนุ่มใครกันเดี๋ยวเออแต่นบอกไม่ต้องตายไปแล้วเหลือใครกันเออจะมีอีกคนนะนะอมตะก็เคยหมกมา
0: อยังได้
1: ได้อยู่จะรวม
0: รุ่นไปไหนมาไหนยากแล้วน่ะ
1: ไม่แกบอกแกมีวงแล้วเดี๋ยวนี
0: ้มีเหรอ
1: ไปแล้วจากคราวที่แล้วแกรวมวงเสร็จแล้วเขาติดต่อไว้ยังไงไม่รู้
0: ไม่ไป
1: ไม่ใช่เขาจำวันผิดไปเล่นเขาใหญ่เขาเล่นวันหนึ่งแกไปเล่นอีกวันหนึ่ง
0: แล้วเนี่ยก็เหมือนคุณสุรชัยครับไปรู้สึกเขาวงกาฬสินธุ์ก็ไปถึงเนี่ยเดือนนี้วันนี้ไปถึงไม่เห็นมีอะไรเขาถามว่าพี่หงามาทำไม
1: เอ้
0: าเขาบอกก็มาเล่นนี่ไม่ใช่เดือนหน้า
1: เฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปติดไอ้จันทรุมดีๆโอ้เดี๋ยวเดือนหน้ามาคิวผมเดี๋ยวแค่มาผิดเดือนอีกเออนะนะครับแล้วก็รวมเดี๋ยวรวมดีไหมอยากรวมแฮมเมอร์เออแฮมเมอร
0: ์
1: แฮมเมอร์เออนะฮะคือเขาหนังสูหนังสูครับไอ้นี่เพื่อชีวิตที่คุณรู้ไหมว่าใครยังไม่ตายบ้างอยู่อีกเยอะอยู่อีกนานนะครับครับเดี๋ยวนึกกันออกแล้วเดี๋ยวเรารวมนะให้ท่านรอง
0: เห็นดีด้วยนะเห็นดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ผมเมื่อไหร่
1: ฮะไอ้วงละ60,000เท่าไหร่อ่ะกี่วงเนี่ย
0: หลายตังค์อยู่นะ
1: ไม่ใช่เปลืองค่าเบียร
0: ์โอ้มีลดราคาไม่เป็นไร
1: อัลบั้มของคนหลังเขาเนี่ยคือเพลงที่คาราบาวและพี่แอร์บอกชอบมากแล้วพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะต้องเอาไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีอัลบั้มนี้ที่โหคลาสสิกมากคือมีรูปนกกระเรียนนะฮะอยู่ในคนดันเกรียนครับ
0: ครับใช่ใช่
1: เป็นเพลงที่อมตะมาก
0: เพลงนี้เป็นเพลงนี้ปี24ถ้าจำไม่ผิด
1: กลุ่มโคราชพี่แอดก็ไปเจอทางกลุ่มโคราชกันยังไงเส้นทางนะจ๊ะ
0: โอ้ตอนแอดเขาจะไปหัดปั้นดินที่ดันเกรียน
1: โอ้
0: ไปหาครูติ๋ง
1: ครับ
0: อาจารย์มานพเขาสิทธิ์ครูติ๋ง
1: เป็นครูติ๋งนี่คืออาจารย์มานพรัตนพันธกุลพี่ชายของวงฟูดัน
0: ใช่ใช
1: ่นะฮะก็แกก็จะเป็นครูสอนศิลปะ
0: ใช่อ
1: ยู่โรงเรียนบุญวัฒนา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็คือเขาก็คงอยากจะไล่แกออกมาหลายรอบแล้วล่ะฮะ
0: รวมทั้งผมด้วย
1: ไปก็คือครูติ๋งเนี่ยวีรกรรมเยอะนะครับแต่ก็เป็นที่รักของเพื่อน
0: เยอะมากก็ในแวดวงศิลปินนี่ต้องใครไม่รู้จักครูติ๋งนี่เชย
1: แน่นอน
0: โดยเฉพาะเพื่อวงการเพื่อชีวิตเนี่ย
1: ครับ
0: ครูติ๋งนี่อันดับหนึ่งอ่ะเป็นคนที่มีเรื่องเล่าไม่จบไม่สิ้นวันนี้เรื่องนี้อีก5นาทีไปเรื่องใหม่ไม่อยู่กับล่องกับลอย
1: ครับแล้ววันนี้ก็หนึ่งในสมาชิกของคาราบาวก็จะได้มานะครับถึงวันนี้รู้สึกยังไงว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วมีเพื่อนมาวันนี้นะครับ
0: มันก็ไม่ง่ายจริงนะว่าจะเจอกันว่าจะได้วิสาสะสังสรรค์แลกเปลี่ยนมาคนละทิศคนละแดนมาเจอเพราะว่าเจอแล้วก็ผูกพันอีก
1: ครับ
0: นี่มันเป็นเรื่องที่จะเหมือนอินโยพูดอ่ะเป็นแฟนมันเลิกกันได
1: ้ครับ
0: เป็นเพื่อนนี่มันเลิกยากมันผูกพัน
1: ครับ
0: ด่ากันชิบหายไปทะเลมันก็ยังไงก็เหมือนเดิม

0: ถ้าเป็นแฟนนี่ด่ากันคำเดียวก็เลิกกันเลยประมาณนี
1: ้ครับเอาละครับเกลือแร่ได้หมดแล้วนะฮะ
0: เดี๋ยวอีกสักคำ
1: เพราะรอบนี้เดี๋ยวจะมีเพลงสนุกสนุกนะครับแล้วก็นางรำของเราพอได้ไหมครับอายุขนาดนี้ที่ยังพอเต้นหัวเข่ายังดีใช่ไหมครับนะฮะก็แน่นอนครับนี่คือนางรำของถนนดนตรีที่น้ำหมูก็บอกว่าไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะครับแล้วก็วันหน้าก็คงจะได้เดินทางกันมาครับอ้าวอีกชุดหนึ่งนะฮะผมมาส่งน้ำให้น้ำศิลปินนะครับขอบคุณครับเชิญครับน้ำเผือกครับ
0: หวังว่าถ้าเขียวคงไม่ต้องให้น้ำดีนะนั่นก็เหมือนกันฮะโอ้ยดูแลกันไปเด้อทิ้งกันและโกรธเลยนะว้ายไปไหนไปด้วยเกาะเอวเกงเลยนะย้อนเวลาหาดีสักเพลงครับเพลงชาวนาอะไรนะครับ

ครับจะพาลงใต้นะครับสมัยก่อนนี่มีเขาเรียกว่ากองทัพมดนะครับเด็กๆขนของหนีภาษีครับขึ้นหลังรถไฟครับตำรวจไล่บ้างตกรถไฟตายบ้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแต่มันแต่ก่อนมันมีจริงๆนะครับขายบุหรี่ขายข้าวเปลือกขายบรรทุกของที่หนีภาษีส่วนมากจะใช้เด็กครับก็รถไฟสายประดังในขึ้นชื่อลือชานะครับเอาสักหน่อยครับลงใต้สักหน่อยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะฮะ

0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: มีพิธีกรไหมคุณโยไหมเอาอยู่แล้วตอนท้ายสนุกกว่านี้อีกเต้นจนชีวิตจะหาไม่ไปผมเมื่อนักเขียวหน่อยไม่มาไงไม่บอกไม่เก่าย่องมาเออป่าวนึกว่าพินโยจะเรียก
2: มาอยากขัดความสุขก็เลยเขาบอกกำลังมัน
0: โอ้ดังล้ำกำลังมัน
2: นั่นน่ะกำลังมันแต่ตอนนี้กำลังมึนแล้วปวดหลังใช่เหรอ
0: ดีดีขึ้นเยอะดีขึ้น
2: ดีขึ้นนะ
0: เออดีขึ้น
2: โอ้แล้วนี่ยังไง
0: เกิดอะไร
2: คือปกติเนี่ยสมัยก่อนไม่ต้องไปเชิญถึงบ้าน
0: เออ
2: บอกมาเองไปเอง
0: เออ
2: เดี๋ยวนี้ไปรับถึงบ้านและตอนกลับบอกใครจะไปส่งครับใช่
3: ผีไม่เชื่อ
2: ครับอ๋ออยากเชื่อ
3: ไม่ขนาดนั้นเน
2: า
3: ะ
0: ว่าไปใช่ไหมว่าไป
2: ยังเก๋าอยู่แล้วทำไมต้องนั่งเล่นอย่างนั้นนะ
3: มันจะได้ใกล้ๆกันไง
2: โอ้
0: ผมเนี่ยปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้น
2: นี่ก็หมอนรองกระดูกอันนี้ครับ
3: ยังพอได้อยู
2: ่ผมผ่าคอ
3: ได้ไม่นานนะ
2: หล่อเหมือนเดิมคิดถึงไหมครับคิดถึงไหม
3: ขอบคุณมากขอบคุณที่มาเชียร์กันวันนี
2: ้เห็นไหมครับคุณคือถ้าอยู่บ้านว่างๆผมก็เลยคิดว่าเออผมเดี๋ยวผมก็เสียเนี่ยผมก็กลัวจะสภาพคล้ายๆกันก็เลยบอกนะเราออกมาหาอะไรทำตรงนี้เป็นไงบ้างเออนี่ป๋าก่อนป๋าเนี่ยทำงานดนตรีอยู่เยอะมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับทั้งชาวคาราบาวแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เด็กเขาก็รวยไปหมดแล้วเหลือป๋าผมนี
3: ่ยังเหมือนเดิม
2: เหมือนอัลบั้ม
3: เหมือนเดิมคือเท่าเดิม
2: ครับทีนี้เราเอาละครับอันนี้คือเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็เวทีแห่งนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เราได้ต้อนรับนะครับทั้งสองท่านในวันนี้นะครับซึ่งไม่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาเจอกันบนเวทีแบบนี้แล้วมันสักครู่ก็นะอาจารย์เพื่อบอกเดี๋ยวเราต้องเชิญพวกนะฮะคนเท่าทั้งหลายเนี่ยนะครับ
4: ใช่ใช่ใช่
2: มาอยู่บนเวทีเดียวกันเอาไม่เท
3: ่าเอาน
2: ะครับครับก็ดีไหมครับป๋าตรงนี้เป็นไงเวทีอบอุ่นไหมครับ
3: อย่างแรง
0: อบอุ่นอย่างเดียวมันมองไม่เห็นข้างหลังเนี่ยไฟมันส่องตาลองปิดฟอลโล
2: ่ลองปิดฟอลโล่เซลฟี่ไหมเซลฟี่เซลฟี
3: ่ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม
2: เห็นไหมครับเห็นไหมครับ
0: ก็ลางลาง
2: เห็นแต่ก่อนก็ชอบปิดไฟไม่ใช่เหรอครับใช้มือคำก็ได
0: ้เออนี่แหละ
2: ครับเตรียมเพลงโอ้โหนี่เสียงเพลงเสรีภาพนะเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวให้เซ็นให้นะครับขอบคุณมาก
3: ถ้าเซ็นไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวเซ็นหมดเลยก็ไม่ต้องร้องเพลงกันไปเองนะ
2: ครับ
3: สักครู่สักครู่นะ
2: เราก็นะฮะจะเข้าสู่บรรยากาศของความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ออกจากถ้ำนานมากไม่ได้เห็นอย่างนี้เลยนะครับ60ปีสัญญาณฝนก็มาคอนเสิร์ตตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่วันนี้นะฮะได้มาบนเวทีของทนดนตรีต้องขอบคุณนะครับเอาละครับเราคงจะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่เขียวคาราบาวครับ
5: ขอบคุณมากครับทำไงดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับจังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของปราสาทตาควายและเนิน350อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของโบราณสถานและประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยที่ปราสาทตาควายและเนิน350ในอำเภอพนมดงรัก
4: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350อำเภอพนมดงรักเพียง4วันระหว่างวันที่ 6-7 และ 13-14 มิถุนายน2569เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของโบราณสถานชายแดนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยและชิมทุเรียนชายแดนขึ้นชื่อของพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งนี้เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ 1,000-1,500 คนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือเข้ารับบัตรแบบ Walk-in ได้ที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดโดยจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 11:30 น.และปิดรับเข้าชมเวลา 15:30 น.กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผลักดันโครงการสมาร์ทซิตี้เทศบาลตำบลเกาะหมากจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยให้ประชาชน
5: นายสาโรจน์สามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาร์ทซิตี้ด้านความปลอดภัยของเทศบาลตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหมากโดยได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ที่เทศบาลตำบลเกาะหมากได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งตำบลรวมทั้งหมด180ตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังมีกล้อง AI จำนวน4ตัวที่สามารถตรวจจับทะเบียนรถที่กระทำผิดกฎหมายได้เทศบาลตำบลเกาะหมากที่เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นอื่นๆศึกษาและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุว่า รัฐบาลส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรับน้องรถไฟประจำปี2569ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานกว่า60ปีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่62โดยขบวนรถพิเศษโดยสารออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟลพบุรีในช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รถไฟขบวนพิเศษจอดภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานโดยมีพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำหรับการรับน้องรถไฟเป็นประเพณีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ขบวนรถไฟจะเป็นรถไฟขบวนพิเศษโดยสารสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาลัยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจอดพักที่สถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกสถานีรถไฟลำปางสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ยาป้าครับขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมกันเหมือนคิดตันคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับผมอาจจะหายไปหลายปีOh.

ขอบคุณมากครับอีกสักเพลงเนาะก่อนจากกันไม่เชื่อเวลาเราน้อยจังเลย

ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับครับผมยาวไปมันจะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังมาพบกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยในรายการของเราตั้งแต่เปิดสถานีพบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเขียนคำถามเข้ามาให้พระอาจารย์ได้แจกแจงให้แง่คิดหรือว่าติดขัดอะไรก็จะเขียนกันมาถามกันได้เป็นประจำพระอาจารย์ตั้งชื่อในทุกๆเช้าวันอาทิตย์หรือรายการวันอาทิตย์เราว่าตามใจท่านก็คือท่านถามอะไรมาพระอาจารย์ก็ตอบได้หมดละขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตอบปัญหาและพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจียมพรเจียมพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: วันที่เราก็มาคุยกันสบายๆ
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: โดยคำถามเรื่องราวต่างๆก็จะนำคำถามต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ประเด็นที่ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับทางรายการได้แล้วก็ที่ Facebook Fanpage
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วช่วง Fanpage นี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ท่านที่เป็น Fanpage ประจำกันอยู่แล้วก็จะเห็นได้ก็จะเป็นเพจของรายการธรรมรัปรุณ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ส่วน YouTube Channel แล้วก็ใส่ไปในคอมเมนต์หรือว่าจะ Inbox Direct Message พวกนี้พระอาจารย์ก็จะได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะนำคำถามเหล่านั้นส่วนไหนที่เป็นคำถามก็จะนำมาพูดคุยกับคุณทรงพลบ้างคุณเตือนใจบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: ตามช่วงเวลาต่างๆที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้คลายความสงสัยเกิดเป็นปัญญาให้กับท่านอื่นๆด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: และก็เป็นประโยชน์วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระวินัยซะก่อนนะคุณใจเอาเรื่องนี้มาซะก่อนนิดนึง
0: เ
1: รามีคำถามของท่านผู้ฟังที่ถามมาว่าเหตุใดพระภิกษุต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดทำไม
0: น่าสงสัยเหมือนกัน
1: โอเค
0: เจ้าค่ะ
1: รูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ก่อนตั้งแต่ในสมัยโบราณตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่บรรพชา
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ได้บวชเนี่ยก็คิดว่าเอ๊บวชเนี่ยจะเป็นทางออกจากความทุกข
0: ์เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่อยู่เป็นเจ้าชายนะ
0: อ
1: ยู่เป็นพระราชาก็จะกำจัดทุกข์ได้อยู่เช่นบางทีเราจะปกครองทั่วไปหมดแล้วก็ออกกฎหมายมาตรานี้บริหารงานอย่างเป็นธรรมไม่มีคนยากจนเลยกฎหมายนี่ไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ดทุกคนมี
0: เท่าเทียมกัน
1: อะไรเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าก็ยังแก้ความตายไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แม่ไม่ยั่งยืนโอเคไหมทางของความทุกข์นี่ต้องบวชคิดอยู่นี
0: ่แ
1: ล้วจะบวชรูปแบบไหนดีซึ่งก็ท่านก็ทดลองหมดนะ
0: คุณ
1: แ
0: จ๊
1: ะท่านก็ทดลองหมด
0: ในสมัยนั้นก็มีศาสนาอยู่เยอะถูกไหม
1: ที่
0: อาจารย์บอก
1: 30
0: กว่าศาสนา
1: โอ้61 62ใช
0: ่
1: รูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์สมัยนั้นมี62ก็คือเหมือนกับบ้านต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราจะดูได้เป็นกลุ่มๆก็คือ 1. คือทรมานตนเอง
0: พวกสุดโต่ง
1: ทรมานตนเองเนี่ยก็จะมีรูปแบบของเปลือยกายเลยไม่นุ่งห่มอะไรหรือต้องนุ่งห่มเฉพาะขนปีกนกเขาหรือนุ่งห่มเฉพาะหนังเสือ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือนุ่งห่มเฉพาะเครื่องแบบที่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเป็นหนังเสือบ้างขนปีกนกบ้างหรือหนังสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างพวกฤาษีอะไรเงี้ยน
0: ะ
1: เราจะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แบบที่เรียกว่าสุดโต่งก็ได้จัดอยู่ในหมวดนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: รวมถึงการไม่นุ่งเสื้อผ้าก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดมีอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โกนผมนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มี
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งทั้งสองรูปแบบคือทำมาหมดทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ทดลองทำทุกอย่าง
0: เจ้าค่ะตามที่คนอื่นเขาทำ
1: ใครมีอะไรทำยังไงสอนยังไงไหมลุยหมดสู้หมดทำหมดทำนี่ไม่ใช่แต่แบบทำเล่นๆโอเคทดลองทำดูบวชครึ่งเดือนหนึ่งอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างทุกวันนี้เขาก็มีบวชระยะสั้นนี้ใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: บางคนบวช15วันบางคนบวชเดือนหนึ่งลองดูว่าบวชพระเป็นยังไงคือห่มผ้ายังไม่ทันเป็นเลยแล้วก
0: ็
1: ต้องได้
0: เสร็จไปแล้วเจ้าค่ะ
1: อันนี้คือท่านไม่เป็นอย่างนั้นเอาเต็มที่
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเต็มที่เต็มที่เลย
0: คือศึกษาอย่างแท้จริงในทุก
1: ของแนวนั้นใช่จนกระทั่งมาลงตัวแล้วเขามาลงตัวนี่คือผ่านศึกอะไรต่างๆมาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คิดว่าระดับที่มันจะ ทำได้ดีเอ๊ะมันไม่ใช่ทางกายนะกิเลสเนี่ยมันกิเลสทางใจนะเอ๊ะแล้วจะทำไงถึงจะให้จิตเป็นสมาธิมาทางไหนได้อ้าวก็เลยมาลงตัวในรูปแบบที่ว่านุ่งห่มผ้าผืนเดียว2-3 ผืนนะ 2-3 ผืนก็จะมี2ผืนเ
0: จ้าค่ะ
1: ก็คือสบงผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าคลุมผืนหนึ่งแล้วก็โกนผม
0: เจ้าค่ะ
1: เราไม่ต้องถึงว่าดึงผมออกมันจะมีนักบวชไม่ใช่ว่าดึงผมออกไม่โกนหรืออีกประเภทหนึ่งก็ไว้ยาวจนไม่ตัดเลย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: หรืออีกอันหนึ่งก็ผมอะไรมันดึงออกดึงออกหมด
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ก็โกนเดือนละครั้งอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือโกน15 วันครั้ง
0: เจ้าค่ะ
1: หรือยาวแล้วค่อยโกนสั้นๆยังไม่ต้องโกนอย่างงี้ก็ง่ายในเรื่องทรงผม
0: เจ้าค่ะ
1: ง่ายในเรื่องเครื่องแบบคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าสุดตรงข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งที่ว่าตรงกันข้ามกับจะว่าตรงข้ามก็ไม่ใช่หรอกคือถ้าไม่นุ่งผ้าเลยหรือว่านุ่งหนังเสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยอีกข้างหนึ่งก็นุ่งห่มแบบพระราชาเลยอ่ะ
0: อือเจ้าค่ะ
1: ตั้งแต่เท้านี่ก็รองเท้างอนขึ้นมาจนถึงแข้ง อะไรเงี้ยนะจนกระทั่งถุงเท้าอะไรจนถึงศีรษะเนี่ยมงกุฎขึ้นไปอีกศอก2 ศอกเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือแบบโอ้โหอลังการวังเวอร์เต็มที่ตั้ง20 กว่าชิ้นน่ะอยู่บนตะวันใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เอาโน่นๆไม่ปานนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมม
0: ัน
1: ก็เอาสักผืน2 ผืนในผืน2 ผืนมีข้อที่1แล้วก็ทำไมถึงต้องย้อมน้ำฝาเอาเพราะว่าถ้าสีขาวมันก็เปื้อนง่าย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็วัสดุย้อมทำไงถึงจะให้มันแบบว่าพอดีได้เหมาะสมก็ย้อมจากสารธรรมชาติ
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งไอสารที่มันจะติดผ้าได้เนี่ยก็ต้องเป็นพวกน้ำฝาจากต้นไม
0: ้ okay.
1: อาจจะเป็นผลไม้หรือเปลือกไม้ okay. หรือเปลือกของผลไม้เช่นเปลือกมังคุดหรือพวกดอกไม้เช่นซาฟรอนนะ okay. ที่ก็จะเป็นสีเขามาผสมอาหารอย่างเป็นต้น
0: okay.
1: หรือว่าสีจากเชื้อราที่หมักจากข้าวหรือกับของต้นไม้ก็แล้ว okay. แต่แล้วเอามาย้อมหรือบางทีก็ไปย้อมดินด้วยซ้ำพวกนี้เรียกรวมหมดว่ายอมน้ำฝาดก็ให้ดูแลผ้าง่าย
0: นั่นเองแล้วก็สีก็ไม่ฉูดฉาดด้วยถูกไหมเจ้าค่ะเป็นธรรมชาติ
1: เป็นธรรมชาติไปก็ได้หลายประโยชน
0: ์
1: เพราะนั้นก็จึงนุ่งห่มแบบนี้เรียกว่าเป็นทางสายกลางทางสายกลางเพราะนั้นการนุ่งห่มเนี่ยก็จึงไม่ใช่ว่าเป็นมีเสื้อมีกางเกงมีหมวกมีถุงมือมีถุงเท้าไม่ได้เป็นชิ้นอย่างนั้นเพราะว่าชิ้นแบบนั้นเนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ของเขาเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วแต่ว่าถ้าเป็นจีวรผืนเดียวใหญ่เนี่ยคุณใช้ห่มเดินไปข้างนอกก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนอนใช้ปูเป็นผ้าปูนอนก็ได้
0: อ
1: ื
0: มเจ้าค่ะ
1: หนาวเอามาห่มเป็นผ้าห่มก็ได้
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ได้หลายประโยชน์
0: ใช้ประโยชน์ได้หลายสถานเจ้าค่ะ
1: แล้วเวลาเดินไปข้างนอกเกิดร้อนไม่มีร่มทำไงก็แบ่งส่วนหนึ่งของผ้ามาคลุมหัวก็ยังได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วพอย้อมน้ำฝาดตากก็แห้งเร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: มันได้หลายประโยชน์ก็จึงเป็นแบบนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วเป็นรูปแบบของการห่มผ้ายอมน้ำฝาดทีนี้ว่าตรงนี้ก็ค่อยมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะ
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: พัฒนาจนถึงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือมาจากท่านพระอานนท์ก่อนเลยคือพอพระมาบวชกันมากขึ้นในสมัยนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงมีบทบัญญัติอะไรที่ให้มันรัดกุมมากขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นผ้าต้องไม่มีชายมีชายแบบที่เรียกว่าเป็นอนุวาสนะคือไม่ใช่ว่าชายเป็นผู้เป็นอะไรที่มันระโยงระยางงดงามกรุ้งกริ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ให้เป็นมีอนุวาสได
0: ้เจ้าค่ะ
1: หรือเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นขันใหญ่ขันเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็มีรังดุมมีลูกดุมอันนี้จึงเป็นค่อยๆพัฒนามา
0: เจ้าค่ะ
1: ในสมัยนั้นจนถึงในปัจจุบันนี้ก็จึงเรียกว่ามีผ้า3 ผืนคือสบงเป็นผ้านุ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: จีวรคือเป็นผ้าที่พระอาจารย์ห่มอยู่ปัจจุบัน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สังฆติคือผ้าคลุมผ้าคลุมนี้ก็เอาไว้ซ้อนกับจีวรเวลาเข้าไปในที่ที่เช่นในหมู่บ้านหรือเวลาหนาวนี่คือสังฆติ
0: คือ3 ผืน
1: เป็นอย่างน้อย
0: ที่เราเห็นท่านบางองค์พาดบ่า
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือผ้าสังฆติ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นผ้านั้นผ้านี้ผ้าปูนั่งอะไรก็มีเพิ่มเติมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือลักษณะของผ้าจีวรของพระแล้วพอสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นสีเคมี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สีเคมีก็ติดทนนานก็บางคนก็ใช้ผ้าที่ย้อมเป็นสีเคมีก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ก็ยังเป็นลักษณะเดิมเดียวกันแล้วก็เป็นหลักการเดียวกันเลยคือน้ำฝาดมันคือมันจะติดทนนาน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เลยเป็นมาแบบนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นข้อดีที่พระอาจารย์เห็นตั้งแต่วันสองสามวันแรกของการบวชเลย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เลยสามว่าคือยังไม่ได้อ่านพระวินัยอะไรมากเลยนะคุณอาจารย
0: ์บวชใหม่ๆ
1: บวชใหม่ๆเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: อันดับแรกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องทรงผม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าตื่นเช้ามาปุ๊บเราไม่ต้องคิดว่าเราจะแสกซ้ายหรือแสกขวา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะเมื่อก่อนนี่กลัวหัวล้าไงพอมาไปบูนะเมื่อวานแสกซ้ายเดี๋ยววันนี้แสกขวาก
0: ลับไปกลับมา
1: บางวันแสกกลางบ้างบางวันก็เสยขึ้นไปบ้างแต่พอบวชแล้วจบไม่ต้องคิด
0: ไม่ต้องคิดเลย
1: เอวังเลยแล้วก็จะเหมือนกลเดือนละครั้งมันจะเอาที่ไหนมาแสกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ท่อไม่ตันด้วยข้อที่สองก็คือคุณจะไปงานศพก็ชุดนี
0: ้ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไปงานแต่งงานก็ชุดนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ขึ้นเครื่องบินก็ชุดนี้จะเข้าไปในหมู่บ้านก็ชุดนี้ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรยังไงอย่างคุณเตือนใจจะมาทำงานเนี่ยวันนี้ต้อง
0: แต่งชุดไหนดีเน
1: า
0: ะ
1: แต่งชุดไหนดีใช่ไหมจะออกไปกำลังกายก็ต้องเอาชุดไหนไปเนา
0: ะ
1: จะเดินทางมันยังไงเนาะแล้วจะหนาวจะร้อนนะของพระมันก็จบแค่นี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: หนาวคุณก็เอาอีกผ้าสังกะสีมาห่มเพิ่ม
0: เจ้าค่ะ
1: ร้อนคุณก็ถอดออกมันก็ง่ายไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะตรงนี้คือทางสายกลางเนื้อที่ที่ในความที่ว่าจะหลีกออกจากกามละของความเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมคือทางสายกลางสำหรับคารวะก็มีไปไงไม่มีปัญหาอย่างน้อยศีลห้าใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นจำกัดเรื่องแบบเรื่องอะไรแต่นี้สำหรับพระสงฆ์เนี่ยคือคุณจะหลีกออกจากกามแล้วจะมาเต็มที่แล้วเนี่ยก็ต้องไล่หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าท
0: ั
1: ้งข้างในข้างนอกก็เรื่องชีวานี่จะเป็นเรื่องที่เราเห็นได้นั่นเองน
0: ี่
1: ก็จึงเป็นคำตอบในกรณี
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วคิดว่าท่านผู้ถามรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นก็คงจะรับทราบมีความรู้ตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของทำไมพระภิกษุสงฆ์ถึงจะต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดซึ่งก็ตั้งแต่สมัยโบราณกาลตั้งแต่สมัยนู้นก็เริ่มต้นมาแบบนี้นะเจ้าค่ะมีนิดนึงสำหรับผ้านี่เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: รู้สึกว่าพระอาจารย์เคยเล่าว่าอย่างผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผืนเดียวใหญ่ๆเลยนะเจ้าค่ะต้องเป็นหลายผืนต
1: ่
0: อ
1: กัน
0: ครับพิสุ
1: ก
0: สง
1: ฆ์
0: พระอาจารย์เล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าประวัติตรงนี้นิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะ
1: ก็คือผ้าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นผืนใหญ่อยู่แล้วใช
0: ่
1: ไหมแล้วทีนี้การใช้งานท่านก็จึงต้องเอาหลายๆผืนมาต่อๆกัน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆผืนมาต่อกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็นระเบียบระบบที่สะดวกในการทำก็จึงมีชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้าง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างก็จะมีขันใหญ่ขันเล็กก
0: ็
1: เลยเพราะฉะนั้นผืนผ้าเนี่ยท่านก็จึงยกตัวอย่างคำอุปมานะคือแปลงนาของชาวนาชาวมคธ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ให้ท่านพระอานนท์เนี่ยไปออกแบบจีวรที่เอาแบบมาจากแปลงนาของชาวนาชาวมคธ
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งชาวนาชาวมคธเนี่ยเขาก็ทำแปลงนาเป็นตารางแล้วเขาก็คันนาเขาใหญ
0: ่เจ้าค่ะ
1: คันนาเขาใหญ่เดินสวนกัน
0: ได
1: ้ใช่ไหมตรงคันนาแล้วก็ตรงแปลงตรงตัวที่บรรจุน้ำสำหรับดำนาปลูกข้าวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นไอ้ตรงใหญ่ๆตรงนั้นก็ใช้ผ้าชิ้นใหญ
0: ่
1: หน่อยก็แบบไม่เกินศอกหรอกศอกหนึ่งไม่ถึงส่วนไอ้ตรงเล็กๆก็ใช้ผ้าชิ้นเล็กแล้วก็ประมาณไม่เกินคืบหรอกไม่ถึงครึ่งคืบเลยซ้ำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มาต่อกันตามรูปแบบนี้ได้เป็นผ้าผืนใหญ่ผืนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผืนใหญ่ผืนหนึ่งนี้ต้องไม่เกินเท่านี้ศอกเท่านั้นศอก
0: อืมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นจำไม่ได้เป๊ะแต่จะถือจะ10กว่าศอกเนี่ยแล้วก็20ศอกประมาณนี้นะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใหญ่คือต่อกันแล้วอย่าให้ใหญ่เกินนี
0: ้อืม
1: เขาไม่มีสเปคของเขาอยู
0: ่เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จุดนี้ทีนี้เรื่องจีวรก็มีคำที่เขากล่าวไว้ในพระวินัยปิฎกอยู่เพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งคุณใจว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะคุณใจที่ว่านักบวชนี่นะในรูปแบบที่ว่าจีวรแต่ว่าม้วนจีวรเล็กๆเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วข้างนอกแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดา
0: จริงเหรอเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าบอกว่าตัวเองเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชเป็นเวลาก็เอาไอ้จีวรนั่นน่ะมาทัดหูไว้ที่ม้วนเป็นเหมือนกับหลอดแคปซูลอย่างเงี้ยนะ
0: เออเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่ๆแต่พอสักนิ้วก้อยอย่างเงี้ยอ่
0: ะ
1: หรือนิ้วชี้เนี่ยแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าว่านี่คือจีวรของฉัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มาม้วนทัดหูไว้ไปนี่คือฉันเป็นนักบวชนักบวชเป็นเวลาไหนเวลาที่ทำพิธี อย่างนี้เป็นต้นมีแล้วนะในต่างประเทศเนี่ยเขามีอันนี้ก็คือว่ามันค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆไงค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆความแตกต่างจนนี้มันจึงเป็นเรื่องอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือว่านักบวชเนี่ยอย่าไปนุ่งห่มเหมือนชาวบ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นจีวรของพระก็จะไม่เหมือนชาวบ้านคุณดูปุ๊บคุณรู้ปุ๊บเลยทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่คารวาสแต่เป็นพระ
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งนี้เป็นต้นปุ๊บนี่คุณต้องดูรู้ได้ทันท
0: ีอันนี้ยมว่าดีกว่านะเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะจะแยกกันให้เห็นกระจ่างไปเลย
1: เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นรูปแบบจีวรผ้าย้อมน้ำฝาดสีเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะก็เพื่อที่จะรู้ว่าอันนี้คือนักบวช
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยแล้วมันจะต่างกันยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: เพราะในตรงจุดที่ว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยก็จึงเป็นปรับเป็นอาบัติไว้ด้วยของพระภิกษุสงฆ์นะว่าถ้าไปนุ่งห่มเหมือนคารวาสเนี่ยผิดนะอาบัตินะ
0: เจ้าค
1: ่ะเช่นใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าเหมือนชาวบ้านผิดอาบัตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็จะมีบอกเอาไว้นั่นเองนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ในเรื่องของวินัยของพระสงฆ์
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้า
0: ค่ะจะได้ทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าใจพระเจ้าประสงค์ดีขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็ถ้าท่านผู้ฟังตามรับฟังรายการเราเสมอมาก็จะรู้ว่าพระอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการถวายของพระบ้างการวางตัวการจะทำยังไงนั่งระดับไหนอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าประเทศไทยเราก็เรียกว่ามีพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติดังนั้นถ้าเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธบริษัทเนี่ยทำตัวได้ถูกต้องสอดคล้องกับพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กำหนดไว้อันนี้ก็เป็นการช่วยพระเจ้าประสงค์ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ศาสนาเราดำเนินต่อไปได้อย่างดีก้าวหน้านะเจ้าค่ะไม่เสื่อมในเสื่อมที่อื่นก็ช่างเถอะประเทศไทยเราจะต้องก้าวหน้ากันต่อไปนะเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะทีนี้ก็เข้ามาถึงเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาแล้วกันเรื่องแรกหรือว่าคนแรกที่โยมอยากจะขอนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยมาจากท่านผู้ใช้นามแฝงว่า M357 เจ้าค่ะก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่ผ่านมาเมื่อตอนวันหยุดตรุษจีนนี่แหละของปีนี้นะเจ้าค่ะท่านก็เรื่องราวถ้าเปิดสรุปสั้นๆก็คือว่าท่านที่เขียนถามมาเนี่ยคือคุณ M357 เนี่ยได้มีการนัดหมายที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เนี่ยก็เกิดการผิดพลาดที่เรียกว่าคุณ M357 ไปเที่ยวกับเพื่อนนะเจ้าค่ะแล้วก็นัดหมายว่าจะมีเพื่อนอีก2คนมาด้วยนะมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่คนที่2เนี่ยเจ้าค่ะก็ดันจะแบบเหมือนกับจะแกล้งหรือจะอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้สับสนกันเพื่อนก็เลยไม่ได้มาเจอกันเจ้าค่ะทีนี้มันก็เหมือนกับทางคุณ M357 ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนหลอกค่ะเจ้าค่ะโดนเพื่อนหลอกเนี่ยดูซิเนี่ยทำให้แบบเสียการไปหมดเลยเจอเพื่อนอีก2คนก็ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกโมโหแบบเหมือนฝังในใจอ่ะเจ้าค่ะทำยังไงก็แบบโมโหคนนี้อยู่ดีแต่ว่าไอ้เพื่อน2คนที่นัดจะมาให้เจอกันนั้นน่ะไม่ได้มาด้วยนะเจ้าค่ะเพราะคนที่2เนี่ยเป็นคนทำเรื่องที่เรียกว่าให้สับสนปรากฏว่า2คนนั้นน่ะไม่ว่าเพื่อนคนที่2เนี่ยเจ้าค่ะคือให้อภัยว่าเออไม่เป็นไรแล้วไม่มาเจอก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะตอนนี้ท่านผู้ถามเนี่ยก็คือคุณ M357บอกว่าทำไมตัวท่านเองเนี่ยเหมือนตัวเนี่ยถึงได้แบบให้อภัยคนนี้ไม่ได้เลยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่อยากพูดกับคนเนี่ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่ว่าทำให้สับสนเบอร์เจ้าค่ะก็เลยถามมาว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเองเนี่ยจะแบบเป็นโรคที่ว่าเหมือนให้อภัยคนไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอภัยทานหรือว่าการทำจิตใจยังไงในขณะที่เพื่อนอีก2คนที่โดนหลอกเหมือนกันคือไม่ได้มาร่วมจอยด้วย
1: ก็ไม่โกรธ
0: เจ้าค่ะแบบธรรมดาให้อภัยกันไปแต่คนนี้ยังฝังใจอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกไม่อยากคบแต่ทีนี้พอจะเลิกคบเพื่อนคนนี้มันก็ไม่ได้อีกเพื่อนก็จะหาว่าตัวเองนี่แบบ อะไรไปแค้นฝังหุ่นขนาดนั้นเรื่องแค่นี้เองประมาณนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์
1: โอเคเรื่องนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนหนึ่งโกรธไม่พอใจ
0: ปู
1: เวรใช่ไห
0: ม
1: คนหนึ่งไม่โกรธก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เหมือนกันคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งไม่โกรธ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณเดินใจว่าเป็น พราะอะไรคือแน่นอนแล้วว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอก
0: เจ้าค่ะอยู่ที่ใจเราเจ้าค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าความโกรธเกิดจากคนนั้นจริงๆใช่ป่ะเอางั้นเบอร์1กับเบอร์3ก็ต้องโกรธด้วยสมมติเราเป็นเบอร์0ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราเป็นเจ้าของปัญหาใน3 7เนี่ยเบอร์1กับเบอร์3ก็นัดกันกับเบอร์2ด้วยมาเจอกันแต่เบอร์2กวนนั่นนี่เบอร์1กับเบอร์3ก็เลยไม่ได้มาแล้วถ้าเบอร์2เป็นคนสร้างปัญหาจริงๆอ่ะแล้วปัญหาเกิดขึ้นจากเบอร์2จริงๆเบอร์1กับเบอร์3ก็ต้องโกรธด้วยดิ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เบอร์1กับเบอร์3ก็ไม่เห็นโกรธนี่ก็เล่ามานี
0: ่อ
1: ืมที่โกรธคือเบอร์0คือตัวเราคนเดียว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวแสดงว่าความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มาจากเขาไง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคอุปมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ออกผลเช่นสตรอเบอรี่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราเอาสตรอเบอรี่มาปลูกที่กรุงเทพมหานครมันจะขึ้นไหมคุณตาใจว่า
0: น่าจะขึ้นยากหรือไม่ขึ้นเลยเจ้า
1: ค่ะเปิดแอร์ให้มันก็ไม่ขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: เปิดแอร์ให้ก็ไม่ขึ้นเราต้องโน่นเชียงใหม่บนเทือกเขาสูงสูง
0: อากาศเย็น
1: ๆอุณหภูมิเขาคงที่ยังไงรูปแบบไหนเขาถึงจะโต
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าแต่ทำไมอากาศมันมีผลต่อผลไม้เอ้าก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าผลไม้เนี่ยลูกผลไม้เนี่ยมันไปเกิดจากอากาศนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มันเกิดที่ต้น
0: ต้นของมันเอง
1: ต้นของมันเองใช่ใช่
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนกันกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเราเกิดขึ้นที่จิตเราแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลหรือสนิมเกิดที่เหล็ก
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สิ่งแวดล้อมเช่นความชื้นหรือประจุไฟฟ้ามีผลต่อการที่สนิมมันจะเกิดมากหรือเกิดน้อย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เวลาสนิมเกิดที่เหล็กเหมือนกันความโกรธที่จิตเราความโกรธเนี่ยเกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็เกิดจะไม่เกิดที่จิตเรา
0: เจ้าค่ะ
1: จะเกิดก็เกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็ไม่เกิดที่จิตเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ความโกรธเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผลหรือว่าเอ๊ะคนนี้พูดคำเดียวกันกับคนนั้นแต่คนนั้นเราไม่โกรธเราโกรธกับคนนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คนนี้ทำแบบเดียวกันกับคนนั้นแต่เราไม่โกรธคนนั้นเรากลัวกับคนนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เราก็เลยคิดว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมาจากคนนั้นไม่ใช่คนนี
0: ้
1: แต่จริงไม่ใช่ถ้าสมมติความโกรธมาจากคนนั้นจริงๆคนนี้ที่คนโดนทำอย่างนี้กับคนนั้นเขาก็ต้องโกรธเหมือนกันดิในเคสนี้คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สาม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เขาไม่โกรธไงแสดงว่าความโกรธไม่ได้มาจากภายนอกความโกรธเกิดจากภายในอันนี้เราเข้าใจแค่นี้อันนี้ก็จะแบบว่าปัญญาคุณจะว่าขึ้นมาแล้วเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่เราโกรธเอง
0: อยู่ที่ใจเราเองอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็จึงเป็นที่มาของคำถามนี้เอ๊ะทำไมถึงจะวางได้ถึงจะให้อภัยเขาได้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนทำนะคำถามนี้จะไม่เกิดเลยคุณใจคุณสามารถเจตนี้จะไม่ถามมันเลยด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรื่องเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอก
0: เจ้าค่ะ
1: เขาอาจจะผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ยกไว้อาจจะผิดก็ได้สมมติว่าเขาผิดไปเลยหมายถึงเบอร์สองนี่เขาผิดจริงๆนะ
0: กรณีนี้ผิดแล้ว
1: ผิดแล้วผิดแล้วผมผิดแล้วมันแย่มากๆเลยแต่ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วอ่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วจะดับก็ดับที่ตัวเรานี่แหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วบางคนนะตอนให้เขามาขอขมาขอโทษเอาของมาให้กราบเท้าก็ยังไม่หายโกรธนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือบางทีระหว่างแบบลูกสะใภ้กับแม่ยายลูกสะใภ้มาขอขมาไงแม่ยายไม่หายโกรธเป็นต้น
0: เ
1: ฮ้ยทำไมเป็นงั้นทำไมเขามาขอเข้ามา
0: ลูกสะใภ้ก็กลับแม่ผัวเจ้าค่ะ
1: ใช่ว่าใจก็เหมือนนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าไงก็ไม่หายโกรธใช่ไห
0: มอ้
1: าวความโกรธแสดงไม่เกิดที่กันเดี๋ยวเพราะเขามาขอโทษกูแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าความโกรธมันอยู่ที่ตัวเรา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในเจ้าของคำถามที่ถามมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยมีปัญหา
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกต้องแล้วนี่คือปัญญาข้อที่หนึ่งเลยถูกต้องแล้ว
0: ยังถามมาบอกว่ารู้สึกการให้อภัยของตัวคนถามเนี่ยไม่แรงกล้าพอหรือ
1: ยังไงกล้าพอ
0: เจ้าค่ะ
1: คือจะตัดเนี่ยคุณเดชัยมันเหมือนกาวยางเหนียว
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมมีดที่ตัดเนี่ยต้องคม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีดทื่อๆมันฟัน
0: ไม่ได้
1: มันได้ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันฟันก็ฟันไม่ขาด
0: เจ้าค่ะ
1: คิดทีไรก็เจ็บช้ำทุกทีเหนื่อยเปล่าด้วยคิดทีไรช้ำแล้วก็ยังจะซึมเศร้าด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะย้ำรอยกรีดลงไปอีกด้วยไม่ขาด
0: เหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดว่ายิงลูกดอกมาแล้วค่ะโดนหนึ่งดอกแล้วพอคิดอีกก็อีกหนึ่งดอกอีกดอกไปเรื่อยๆเลยแบบ
1: และแถมนะลูกดอกเนี่ยลูกศรเนี่ยอาบยาพิษด้วยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อาบยาพิษด้วยซึ่งไอตอนที่เราถูกยิงเนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะมันชา
0: จ้าค่ะ
1: เมื่อจนพิษมันวิ่งแล่นเข้าถึงหัวใจปุ๊บเราจะค่อยยืดขึ้น
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เราถูกยิงแล้วนี่
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าจะเราเจ็บปวดอย่างเงี้ยเราทุกข์อย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวหาอีกว่าใครนี่มันเป็นคนทำ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนถูกยิงด้วยลูกศรแล้วหัวลูกศรปักคาอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่หางลูกศรนี่มันหักแล้วสมมติถูกแทงอยู่นี่แหละหางลูกศรมันหักไปแล้วก็ถูกส่งหมอเรียกหมอมาหมอจะเพิ่งรักษานะค่อยๆหาคนร้ายก่อนว่ามันเป็นใคร
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเดี๋ยวจะถอดลูกศรให้อย่าเพิ่งถอดไปสืบมาก่อนว่ามันใช้เกาทันหรือหน้าไม้แบบไหนไม่เดี๋ยวจะถอดให้ก่อนจะได้หายแล้วค่อยไปหาไม่ต้องรู้ด้วยพ่อแม่มันชื่ออะไร มันทำเพราะอะไรไปสืบมาก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆต่อทีหลังโอ้ยมันไม่ได
0: ้
1: ตายพอดีก็เราทุกข์อยู่ตอนนี้เราเจ็บจี๊ดอยู่ตรงนี้เราจะไปเที่ยวหาว่าเขาทำทำไมคุณหาไม่เจอหรอกอย่าเพิ่งเอาคลายความโกรธก่อนเพราะมันเผาเราอยู่ตอนนี้อยู่คลายความคือระดับนี้มันเป็นเรื่องว่าพยาบาลแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ผูกเวรแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่คือผูกเวรแล้ว
0: ตั้งแต่จุจีนมาตอนนี้นะเจ้าค่ะ
1: สองสามวันยังพอว่าแต่สี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่ผูกเวรแล้วนะ
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ถ้าเริ่มเป็นปีนี่พยาบาลแล้วนะ
0: เจ้าค่ะหนักขึ้นเรื่อยๆ
1: หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆมันจากความขัดเคืองเกินปฏิฆะโทรไปหนึ่งครั้งสองครั้งไม่รับเครื่องละ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเขาอาจจะติดภาระอยู่ก็ได้ใช่ป่ะพอบอกงี้แล้วมุ่ยยังหนึ่งเออเป็นโกรธละโกรธแล้วก็เป็นโทสะละแล้วก็มาเป็นความไม่พอใจหมายถึงว่ากลายมาเป็นความผูกเวรแล้วก็เป็นพยาบาทใช่ไหมผูกเวรนี่คือก็ไม่ได้หายภายในไม่กี่วันแต่เริ่มเป็นหลายๆเดือน
0: ค่ะ
1: แล้วพยาบาทนี่คือฝังหุ่นเลยล่ะเหมือนเคสกรณีของพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้านี่
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โหฝังหุ่นมากๆเลย
0: หลายภพหลายชาติ
1: หลายชาติเลยไม่คลายสักทีผูกเวรกันมาตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: ผูกเวรกันเนี่ยคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ผูกกับเทวทัตอยู่แล้วใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เทวทัตเนี่ยไม่ยอมปล่อย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เผาตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราถูกเผาอยู่แล้วทำไงดับไฟก่อนไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนาะอ้าวถ้าจะโทรสั่งเสียกับแม่ก่อนหาห้องไปโทรหาอะไรแม่นี่ดับไฟก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ยิ่งถ้าบอกว่าต้องโทรสั่ง Grab โทรสั่งอาหารมาส่งนี่คุณจะไปกินอะไรคุณดับไฟก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมหรือว่าจะไปเอฟของซื้อของก่อนแม่คุณดับไฟก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เช่นเดียวกันถ้าเรามีความโกรธอยู่ในจิตใจเนี่ยคุณรีบดับก่อนเลยเพราะว่าถ้าตายไปอย่างนี้นะมันไปไม่ดี
0: จิตเรา
1: ไปไม่ดีสมมติแล้วความตายมันไม่แน่ไม่นอนอ่
0: ะ
1: เกิดติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ XX เงี้ยทำไงอ่ะไม่รู้สายพันธุ์อะไรตอนเนี้ย WX
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไงตายไปแล้วเป็นไงเอาคุณไปอะ

0: ต้องทำมันกลับใช่ไหม
1: ตรงใจแขน
0: เพราะนั่นคือลักษณะของพยาบาลแล้วต้องทำกลับ
1: เจ้าค่ะ
0: ผูกเวรนี่คือต้องทำกลับผูกเวรคือฉันต้องสวนกลับแล้วถ้าเวรนานๆก็เป็นพยาบาลไอ้ที่สวนกลับเนี่ยก็ถ้าเขาทำฉันครั้งหนึ่งฉันต้องไม่รู้ล่ะหาวิธีใส่ความเขาสักสองสามครั้งหรือว่าทำให้มันเจ็บๆบ้างการที่รู้สึกว่าต้องทำกลับเนี่ยนี่คือการผูกเวรพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจะฆ่าสัตว์สมมติเราจะประหารคือตีลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นจะฆ่ามดสมมติจังหวะที่เราจะบี้มันลงไปนะด้วยความง่ายดายมากบี้มดเนี่ยไม่ต้องเกรงมือเลยซ้ำหรือจังหวะที่เราจะตบยุงเนี่ยน
1: ะ
0: ง่ายมากบางทีพุ่งพิ้งไปยุงก็ตายละ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือจะตีลูกหรือจะสมมติฆ่าคนยิงปืนอะไรก็แล้วแต่
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเอาก้อนหินมาปาจังหวะที่คุณจะลงไปทำแล้วนั่นน่ะเกิดวาร์ปขึ้นมาในจิตใจนิดนึงเออให้เขาอย่าได้ทุกข์เลยไม่ทำกันแล้วกันเกิดวาร์ปขึ้นมานิดนึงเออไม่ทำกันแล้วกันสมมุตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดวาร์ปขึ้นมานิดนึงว่าไม่ทำกันแล้วกันไอ้จุดที่ว่าทำให้คุณวาร์ปขึ้นมานิดนึงว่าฉันไม่ทำกันแล้วกันนั่นน่ะคือกรุณา
1: เจ้าค่ะ
0: นึกออกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: นึกภาพตามนะฟังนึกภาพตามเราจะฆ่ามีวงฆ่ามดอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: เอ๊ะไม่ทำกันแล้วกันเรามีความกรุณาต่อยุงนั้นต่อมนนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ทำได้อยู่นะแต่ไม่ทำคือฆ่าไม่ได้อยู่แต่ไม่ฆ่า
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่ว่าหยุดได้ด้วยอำนาจของกรุณาแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แน่นอนเอากรุณานี่แหละมาดับความโกรธนี้เสียแล้วเอ้าดับยังไงก็เขามีความทุกข์อยู่นี่เราให้กรุณาตัวเองเราให้กรุณาตัวเขาแล้วเขามีความทุกข์อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้คือทุกจากการที่เขาทำไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าเขาไม่ดีอ่ะไม่งั้นถ้าเราคิดว่าเขาดีเราคงจะไม่มาทุกข์ปานนี้เพราะเราคิดว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าเขาไม่ดีคือเขาทำไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขามีความทุกข์ก็มีความทุกข์ก็มีความทุกข์เอางี้นั้นเราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์พุ่งคุณจะวางได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรนั่นกรุณาไงกรุณามันเกิดขึ้นทันทีกรุณาเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะด้วยความกรุณาที่เราตั้งไว้ว่าเออไม่อยากให้เขาทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: เหมือนเราไม่ฆ่ามดหยุดกึกขึ้นได้เนี่ยด้วยสติหยุดกึกขึ้นได้ด้วยสติปุ๊บกรุณาเกิดเขาก็จะเราก็จะสามารถวางความปรารถนาร้ายในที่นี้คือเราผูกเวรอยู่นะเราอยากให้เขาได้ไม่ดีใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรากำลังจะเงื้ออยู่แล้วเงื้อทุกครั้งเนี่ยเป็นมโนกรรมแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าจะต้องโทรไปถามอย่างนี้เขียนจดหมายไปอย่างนี้หรือทำอะไรอย่างนี
1: ้
0: เงื้อทุกครั้งอยู่เป็นมโนกรรมเออน่าวันนี้ไม่ทำกันแล้วกันนี่กรุณาแทรกขึ้นมาทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถึงว่าตอนนี้ก็จะเรียกว่าเลิกคบกันแล้วก็ได้แต่ว่าไม่พูดเฉยๆใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้ยแต่ว่าคือถ้ามีเพื่อนเป็นศัตรูเนี่ยนะมันแย่กว่าคือเพื่อนเนี่ยคือหมายว่าเขารู้จักเราดีใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาเขารู้จักเราดีแม้แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันมันดีใช่ไหมแต่ถ้ารู้คนที่รู้จักเราดีแต่เป็นศัตรูกันเนี่ยโหอันตรายนะ
1: ใช่เพราะเขารู้ว่าเรา
0: ข้างนอกข้างใน
1: เป็นยังไง
0: จ
1: ิ
0: ตใจ
1: เป
0: ็นยังไงใช่ไหมล่ะเอ้ยงั้นเราอย่าเป็นศัตรูกับใครเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เราไม่คิดเปาร้ายกับใครเลยสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้เป็นมิตรกับเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดกับสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้ด้วยความเป็นมิตรไมตรีเสมอ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้คิดแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้จังหวะที่เราจะคิดแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำแบบว่าไม่มีเงื่อนไขให้ทำแบบว่า one way traffic
1: คือ
0: ทางเดียวไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ทำแบบว่าให้เหมือนไม่ต้องกลัวว่าจะหมด
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรที่เราทำโดยไม่คิดว่าจะเช่นเราหายใจอย่างนี้เป็นต้นนี่เราหายใจเข้าและหายใจออกเราไม่ได้คิดว่าลมหายใจมันจะหมดหรือหมายถึงว่าอากาศมันจะหมดใช่ไหมหรือคนที่มีเงินมากๆเลยนะใช้จ่ายซื้อข้าวของนี่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะหมด
1: เจ้าค่ะ
0: หรือคนที่ทำบัตเจ็ตไว้แล้วหรือคนที่มีอะไรมากๆแล้วเขาใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเขาไม่คิดว่ามันจะหมดเนี่ย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้แบบที่ไม่คิดว่าจะหมดอย่างนั้นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าจะเปรียบเทียบทางตรงกันข้ามกันก็คือว่าบางทีถ้าเราเกลียดใครไม่พอใจใครคิดเปาร้ายใครเนี่ยเราจะแผ่เมตตาแผ่กรุณาให้เนี่ยขอเป็นคนนี้ไว้คนหนึ่ง
1: มันยากเหมือนกันบางทีนะเจ้าค่ะ
0: ขอเป็นมันไว้คนนึงใช่ป่ะเอานี่ทำไมคุณไปอั้นไว้กัน
1: เออเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มันทำฉันอย่างนี้แล้วทำไมคุณไปมีเงื่อนไขอย่างนั้นน่ะนั่นแหละคือแบบมีเงื่อนไขแบบยังอั้นอยู่ไง
1: เ

0: จ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราฝึกให้แบบไม่ต้องกลัวหมดใช่ไหมให้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขให้แบบไม่ต้องหมาอะไรตอบแทน
0: เจ้าค่ะ
1: นี่แพ้คนหน้าไปอีกแบบนี้ข้อที่สองนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองว่าไปแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่หนึ่งนี่คือมีปัญญาด้วยตัวเองนะเห็นว่าเอ๊ะนี่มันเกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ตัวเขาสองเราให้กรุณาเมตตาในเขา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วประการที่สามคือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนักเล่นกายกรรมเรานักเล่นกายกรรมที่ว่าทรงตัวมีสองคนทรงตัวอยู่บนกันและกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคนข้างล่างก็ถือไม้ขึ้นไว้คนข้างบนไปทรงตัวอยู่บนปลายไม้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วข้างบนก็ถือถ่านน้ำมันด้วยข้างล่างนี่ก็รับน้ำหนักของทั้งสองถ่านน้ำมันแล้วก็คนอยู่ข้างบนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ทั้งสองคนนั่นแหละต้องช่วยกันแต่ถ้าคนหนึ่งจะรักษาอีกคนหนึ่งถ้าไม่รักษาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนถ้าจะรักษาแต่ตนก็ชื่อว่ารักษาเขาเหมือนกันแหละ
0: เจ้าค
1: ่ะถ้าฉันบอกฉันจะรักษาน้ำหนักของฉันให้ดีก็ชื่อว่ารักษาเขานั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: อีกคนบอกงั้นฉันจะรักษาเธอให้ดีก็ชื่อรักษาตัวนั่นแหละใช
0: ่ไห
1: มทีนี้ถ้าเราไม่รักษาตัวเราก็ชื่อไม่รักษาเขาไม่รักษาเขาก็ชื่อไม่รักษาเราถ้าเราโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนเพราะอะไรเพราะความโกรธเนี่ยเผาตัวเอง
0: เจ้าค่ะ
1: งั้นถ้าเราก็โกรธตัวเองแล้วกันยังไม่ต้องโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาเขาเหมือนกันเพราะว่าความร้อนมันมีอยู่ในตัวเราเวลาทำอะไรออกไปมันก็ด้วยความร้อนข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าเวลาที่เราจะรักษาคนอื่นเนี่ยก็ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยการเจริญสติปัฏฐานเวลาจะรักษาตัวเองก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นเหมือนกันแหละด้วยการเจริญสติปัฏฐานยังไงแต่ถ้าเราจะรักษาเขาในที่นี้เราบอกว่าเราจะมีกรุณาให้เราจะมีเมตตาให้
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมการรักษาเขานั้นน่ะมีเมตตาให้เขาเราก็ต้องประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะ
0: เรา
1: ถึงจะมีเมตตาให้เขาได้ใ
0: ช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอเราบอกว่าเราจะรักษาตัวเราก็แล้วกันรักษาตัวเราไม่ให้มันมีความโกรธ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาคุณจะรักษาตัวคุณไม่ให้มีความโกรธก็ต้องรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมะเจริญธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะการที่เรามีธรรมะก็ชื่อว่ารักษาเขาด้วยการที่เราจะรักษาเขาด้วยการให้เมตตากับเขาเราก็ต้องมีธรรมะด้วยไง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงว่าจะเป็นการรักษาทั้งสองฝ่ายมีประการที่สามดิ้นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าไม่รักษาเขานะก็ชื่อไม่รักษาตนไงถ้าไม่รักษาตนก็ชื่อไม่รักษาเขาไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่จะตอบแทนเขาด้วยด่าด้วยว่าก็คือตอบแทนด้วยอดทนตอบแทนด้วยเมตตาจิตตอบแทนด้วยความรักใคร่เอ็นดูตอบแทนด้วยความไม่เบียดเบียน
0: เจ้าค่ะ
1: ตอบเขาไปงี้น่าจะชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วย
0: อ
1: ันนี้
0: เพราะก็เหมือนกับเราไม่ได้เอาความแค้นหรือว่าเอาไฟความร้อนใจเนี่ยมาฝังอยู่ในใจของเราถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: เห็นก็ว่าถึงจะมีคำอยู่อันนึงนะเจ้าค่ะที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเคยได้ยินเขาบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็คือทั้งความทุกข์และความสุขนั่นอ่ะมันขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเองว่าเราจะยังยึดไว้ไว้อะไรนะเจ้าคะดังนั้นเนี่ยคำตอบให้ทางท่านผู้ถามนี่ก็คือท่านก็ต้องปรับที่จิตใจตัวเองแล้วก็ให้อภัยเพื่อนซะถูกไหมเจ้าคะถ้าเผื่อให้อภัยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับให้อภัยตัวเองอะทำให้ตัวเองไม่ร้อนด้วยถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใ
0: ช่อันนั้นก็จะเป็นการดีมากๆเลยก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้อธิบายมาแล้วคดีก็คิดว่าน่าจะผ่านคำถามนี้ไปได้นะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ได้ได้
0: เจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะคำถามที่มีท่านผู้ถามถามเข้ามาในเพจของทางรายการธรรมารับอรุณก็ถามมาว่าเรื่องของความกลัวเจ้าค่ะท่านผู้ถามมานี้ก็แบบว่ากลัวอย่างคนทั่วไปนะเจ้าค่ะที่โยมบอกมักจะกลัวหนึ่งอันแรกเลยกลัวตายเจ้าค่ะทุกคนกลัวตายกลัวเจ็บกลัวทรมานกลัวแบบไปสารพัดเลยบางครั้งเนี่ยโยมเคยได้ยินเพื่อนแม้แต่ที่รู้จักกันก็คือไม่ไปตรวจสุขภาพเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปตรวจเนี่ยกลัวว่าจะเจอโรคนู้นโรคนี
1: ้
0: เจ้าค่ะ
1: โควิดนี่ก็เหมือนกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกวันนี้คือถ้าไม่ตรวจคือไม่เป็น
0: เจ้าค่ะ
1: คือจบท่านก็ไม่ต้องตรวจดีมีอาการไม่ต้องตรวจไม่เป็นใช่ปะกลัวที่ไปตรวจ
0: เจ้าค่ะ
1: กลัวที่จะมีโรคต่าง
0: ๆเจ้าค
1: ่ะอันนี้ธรรมดาเลยเพราะว่าอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นไปได้
0: เจ้าค่ะความเสื่อมของร่างกายมันมีนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: แล้วพอเห็นคนนู้นก็ป่วย
0: เจ้าค่ะ
1: คนนี้ก็โดน โอ้ยิ่งกลัวมากแต่ซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้พระอาจารย์ได้พูดกับคุณสุพลนะว่าความกลัวมีอยู่สองประเภทคือกลัวแบบที่ว่าเป็นแบบอกุศลคือไม่สมเหตุสมผลกับกลัวแบบที่ว่าเป็นกุศล
0: ค
1: ือสมเหตุสมผล
0: เป็นไงเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะทวนนิดนึง
1: เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรากลัวแบบทำอะไรไม่ดีแล้วกลัวเช่นคุณโกหกไว
0: ้
1: แล้วก็กลัวจะถูกจับได
0: ้
1: อันนี้สมเหตุผล
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คุณทำชั่วไว้ขโมยไว้แล้วก็กลัวว่าจะถูกตาม
0: เจ้าค่ะ
1: รู้ความจริงแฉขึ้นอะไรคุณมีกิ๊กไว้เอากลัวคลิปไปลง YouTube
0: เจ้าค
1: ่ะอย่างเงี้ยกลัวเงี้ยสมเหตุสมผล
0: เจ้าค่ะ
1: วิธีแก้งี้ไม่ยากก็คือว่าก็อย่าทำอย่างนั้น
0: ก็เลิกทำสิ่งที่มันไม่ดีทั้งนั้น
1: หรือที่ทำผิดแล้วก็ไปแก้ให้ถูก
0: เจ้าค่ะ
1: โกหกแล้วทำไงก็ยอมรับความจริงโกหกแม่โกหกคู่ครองก็ยอมรับความจริง
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวความกลัวก็จะหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: คุณจะเอาชนะความกลัวนี้ด้วยความกล้าแน่นอนไอ้ตอนที่เรากล้าไม่ใช่ว่าความกลัวมันหายไปนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งในจังหวะที่เรากล้ายอมรับความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสุขนะจังหวะที่เรากล้ายอมรับความจริงมันก็ทุกข์แน่ล่ะ
0: ใช้ความกล้าหาญอยู่นะเจ้าค่ะจะไปส
1: าร
0: ภาพผิดเจ้าค่ะ
1: ความกลัวไม่ได้ลด
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันจะแก้ต้องเหตุนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการที่โกหกเพิ่มไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการทําชั่วเพิ่ม
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่จะแก้กลัวด้วยการที่ว่ากอกูเรื่องขึ้นมาเพิ่
0: ม
1: มาแก้ปัญหาไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เราเคยเห็นในสังคมเป็นข่าวเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เจ้าตรงนี้ก็ต้องยอมรับความจริง
0: เจ้าค่ะ
1: ยอมความจริงว่าเป็นก็คือเป็นน่ะ
0: เจ้
1: า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นก็คือไม่เป็นน่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นก็อาจจะเป็นได้เป็นก็อาจจะหายได้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อยู่กับมันได้ต้องยอมรับความจริงถึงจะหายความกลัวได้แล้วนี่กลัวแบบว่าที่อันนี้มันจะผสมกันด้วยว่าคือกลัวแบบที่ไม่มีเหตุผลกลัวแบบไม่สมเหตุสมผลเช่นกลัวความมืด
0: เจ้าค่ะ
1: ความมืดไม่เห็นจะน่ากลัวเลยหรือบางคนกลัวงูอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: กลัวที่แคบอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: กลัวมันโนโฟเบียอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะ
0: เจ้าค่ะกลัวความสูง
1: กลัวแมลงมุมกลัวความสูงพวกนี้เป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศล
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นความจริงในตัวมันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแต่ที่กลัวน่ากลัวคือความกลัวเองต่างหาก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าความกลัวเองเนี่ยมันสามารถปั้นเรื่องที่มันไม่น่ากลัวเช่นความมืดเนี่ยจริงๆมันคือความที่มันสว่างน้อยนั่นเองที่มืดจริงๆไม่ใช่ไม่มีความสว่างนะแต่มีความสว่างน้อยๆหนึ่งลักสองลัก
0: เจ้าค่ะ
1: ตาเราก็มองไม่เห็นละไอ้ความจริงมันมีแสงสว่างอยู่นะมันไม่ใช่มืดปึ๊ดหรือต่อให้มืดปึ๊ดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คุณก็กลัวใช่ป่ะแล้วไอ้แต่ตรงนั้นดำๆเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกมันน่ากลัวตรงที่ความกลัวที่อยู่ในจิตใจเราอะตรงนี้ที่มันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไอ้ความกลัวนั้นเรามีอยู่ในสิ่งที่ไม่น่ากลัวคือความมืดนั่นใช่ไหมแต่ถ้าเรามีความกลัวนั่นความกลัวนี้พาคุณไปนรกได้นะมันโมหะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณกลัวที่มืดใช่ไหมแล้วเกิดตายไปปุ๊บ
0: เจ้าค่ะ
1: ตกลงนะ
0: มืดเลยเห็นพระอาจารย์บอก
1: มืดเลยมืดเลย
0: มองไม่เห็นกันเลย
1: ใช่เป็นนรกที่แบบมองไม่เห็นอะไรเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นที่กว้างสุดหาลูกหูลูกตาไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอยู่มันน่ากลัวจริงแล้วก็มองไม่เห็นอะไรด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: จนกระทั่งมีแสงสว่างวาบหนึ่งขึ้นมาจึงก็เห็นว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่นะแต่วิ่งไปหากันก็ไม่เจอพวกมันห่างกันความกลัวนั้นน่ะน่ากลัวยิ่งกว่าอีก
0: เจ้าค่ะ
1: ความกลัวนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความมืดที่มันจริงๆแล้วไม่น่ากลัวนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แค่ว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยความกลัวนี้แม่งน่ากลัวยิ่งกว่าเนี่ยคุณใจจริงๆเราจะถอนออกมาทันทีเราจะเฮ้ยเห็นมันทันทีเราจะเฮ้ยจับมันได้ทันทีเราจะไม่เพลินเปลือกรั่วไปในมันทันที
0: เจ้าค่ะคือไม่คิดฟุ้งซ่านไปมากกว่าเดิมอย่าง
1: ก็เพราะเราถอนออกมานิดนึงแล้วไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยจริงๆไอ้ความกลัวนั้นเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าอีกนะเราพิจารณาคำนี้ดูนะสมมติเรากลัวความมืดกลัวความมืด
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่กลัวเจ็บกลัวสิ่งที่มันยังไม่คือกลัวโรคภัยแค่เจ็บที่เรายังไม่ได้เป็น
0: เจ้าค่ะไม่กล้าไปตรวจ
1: ไม่กล้าไปตรวจ
0: เจ้าค่ะ
1: กรณีเช่นกลัวเป็นโควิดอย่างนี้เป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอคุณกลัวตรงนั้นปุ๊บไอ้เชื้อโรคเนี่ยก็คุณกินยาคุณก็หาย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือถ้าไม่หายก็ตาย
0: มีสองทาง
1: มีสองทางอาจจะหายก็ได้อาจจะตายก็ได้ใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้คุณถ้าทั้งสองทางเนี่ยเกิดเป็นแล้วหายก็ไม่มีอะไรก็หายใช่ป่ะแต่เกิดเป็นแล้วตายถ้าจิตใจเป็นกุศลธรรมก็ไปสวรรค์ดิก็ไม่น่ากลัวอยู่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: ตายก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีเพราะฉันก็ไปสวรรค์อยู่แล้วใช่ป่ะ แต่ไอ้ความกลัวที่เรากลัวโควิดความกลัวเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าโควิดอีก
0: เจ้าค่ะ
1: ความกลัวโควิดน่ากลัวกว่าโควิดอีกเข้าใจไหม
0: อันนี้พระอาจารย์ต้องขยายนิดหนึ่งโยมพอเข้าใจแหละว่าบางทีเรากลัวไปแล้วก็ใช่เจ้าค่ะทั้งที่โควิดเองเนี่ยตัวมันเองมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ความกลัวที่เราคิดสร้างสรรค์ไปจินตนาการไปก็ได้
1: ค
0: ือ
1: มันไม่ได้มีเขี้ยวตาแดงๆอะไรที่เขาเขียนกันด้วยซ้ำมันก็เชื้อโรคทำตามกระบวนการของมันบางคนก็ตายบางคนก็รอดบางคนก็เป็นอย่างนี
0: ้
1: ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของเขาใช่ไหมตัวโควิดเองหายก็เยอ
0: ะ
1: ตายก็
0: ม
1: ีถ้าตายแล้วแล้วคนที่เขาไม่เป็นโควิดตายเขาตายไหมเขาก็ตายอยู่ดี
0: เขาก็ตายอยู่ดี
1: ไม่ตายด้วยอุบัติเหตุบางทีก็ตายด้วยโรคมะเร็งแต่ว่าถ้าตายแล้วเราจิตใจเราตั้งดีได้ความตายไม่น่ากลัว
0: เจ้าค่ะ
1: ความตายไม่น่ากลัวเพราะเราก็ไปดีได้ใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: โควิดก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันก็มีทางรักษาหายไม่หายก็ตายตายก็ไม่น่ากลัวแล้วเพราะนั้นต่อให้ตายก็ไม่กลัวเป็นโควิดก็ไม่กลัวมันหายได้
0: เจ้าค่ะ
1: หรือตายเราก็ไปดีได้ใช่ป่ะเอ้าแล้วจะกลัวโควิดทำไมนั่นน่ะสิไม่ใช่เป็นต้องกลัวเพราะนั้นถ้าไอ้ความกลัวโควิดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวโควิดเพราะว่าความกลัวนั้นน่ะไม่ว่าจะกลัวโควิดกลัวมะเร็งกลัวเจ็บกลัวอะไรก็ได้ทั้งความกลัวนั้นน่ะพาเราไปนรกได้
0: เจ้าค่ะ
1: ตายแล้วคุณไปนรกนะถ้าคุณกลัว
0: เจ้าค่ะพอจิตว้าวุ่นอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ตายแล้วไปนรก
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นโควิดตายแล้วไม่กลัวตายแล้วไปสวรรค
0: ์
1: เออตายแล้วไปสวรรค์
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้ากลัวโควิดยังไม่ตายนะคุณนรกเดี๋ยวนั้นเลย
0: เจ้าค่ะพอทุกร้อนอยู่กลัวอยู่ทุกวัน
1: เจ้า
0: ค
1: ่ะกลัวโควิดนะแต่ยังไม่ตายนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกตรงนั้นเลยความกลัวโควิดมันจึงน่ากลัวกว่าโควิดอีก
0: เจ้าค่ะ
1: ความกลัวตายจึงน่ากลัวความตายความกลัวเจ็บจึงน่ากลัวความเจ็บอีก
0: เจ้าค่ะ
1: ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวที่เราไปกลัวนั้นด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: กว่าความมืดด้วยซ้ำกว่าความที่แคบด้วยซ้ำกว่างูด้วยซ้ำกว่าความสูงด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นจะกำจัดข้อนี้ออกได้ก็ความจริง
0: เข้
1: าใจความจริงเข้าใจความจริงเราจึงจะกำจัดความกลัวนี้ออกได้ตรงนี้ที่เราเพียงเข้าใจว่าความกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่าชุดโควิดอีกปุ๊บเนี่ยสติมาทันที
0: เจ้าค่ะ
1: สติมาตรงไหนตรงที่เราสังเกตได้เจ้าความกลัวนี้มีอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: พอเราสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็เหมือนยามที่เราเห็นคนเข้าคนอาจับได้ละเห็นละ
0: เจ้าค่ะ
1: เห็นแล้วจับได้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นไม่เห็นตัวกลัว
0: เจ้าค่ะ
1: ความมืดไม่เห็นตัวกลัวโควิดไม่เห็นตัวกลัวแก่ไม่เห็นตัวกลัวตายแต่กลัวไปเลยคือจมอยู่ในนั้นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าไปสิงอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็เลยเพลินกันไป
0: เจ้าค่ะ
1: พอเพลินไปแล้วก็ไม่เห็นตัวกลัวแต่กลัวเลยคือซึมเศร้าลอยอยู่ในนั้นไง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พอเราว่าเฮ้ยเจ้าความกลัวตายกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่านะอ่ะนี่คือคุณเห็นละคือคุณมีสติละ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้การมีสติตัวนี้ทำให้เราถอยมาก้าวหนึ่งไงเห็นตัวมาแล้วนี่
0: เจ้าค่ะ
1: ความที่เราจะเพลินไปในความกลัวนั้นจึงลดลงทันทีสติจึงทำให้ตรงนี้เป็นปัญญาเกิดขึ้นที่จิตของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นจะกลัวตายต้องทำความเข้าใจกับความตายเราจะไม่กลัว
0: เจ้าค่ะ
1: กลัวเป็นโควิดทำความเข้าใจกับโควิดเราจะไม่กลัวกลัวเป็นโรคคุณทำความเข้าใจกับโรคคุณก็ไม่กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวโรคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ความกลัวโรคเนี่ยมันหายไปไม่ใช่ว่าโรคมันจะไม่ร้ายแรงนะมันก็ร้ายแรงโควิดก็ร้ายแรงแต่ความกลัวนั่นน่ะมันจะหายไปเพราะเราเข้าใจมันไงทีนี้ก็จะมีบางคนเถียงว่าโดยช่วงยิ่งหมอเนี่ยยิ่งรู้เยอะเนี่ยยิ่งกลัวมากเอาแสดงว่าคุณเข้าใจไม่ถูกตามหลักของอริยสัจ4เพราะว่าถ้าคือความรู้มากไม่ได้หมายความว่าคุณมีโยนิโสมนสิการต้องอธิบายตรงนี้หนึ่งเพราะว่าบางคนจะคิดว่ายิ่งคนรู้มากเรียนมากมีปริญญามากเนี่ยจะคิดว่าก็เป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยนะคุณยิ่งจะก็มีความคิดนึกตัวแยบคายไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่แน่เสมอไป
1: ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าคนที่ยิ่งรู้มากบางทียิ่งกลัวหนักประสาทกว่าเดิมรู้มากยิ่งประสาท
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่ารู้มากเป็นอาการนี้นะมันจะต่อไปอย่างนั้นเราจะเป็นนิ่วอย่างนี้เราจะเป็นตายอย่างนั้นแล้วก็ตายทรมานนี้คุณต้องใช้แอนนี่แล้วค่ารักษาเงื่อนงี้แล้วเวลาโอ้ประสาทแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: คือถูกกินถูกประสาทกิน
0: เจ้าค่ะ
1: ยิ่งรู้มากบางทีประสาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใคร่ครวญโดยแยบคาย
0: เจ้าค่ะ
1: รู้มากหรือรู้น้อยไม่ได้เป็นตัวการันตีได้ว่าคุณจะใคร่ครวญโดยแยบคายหมายถึงโยนิโสมนสิการได้
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าหลักการโยนิโสมนสิการเนี่ยคือการคิดพิจารณาตามกระบวนการไม่ใช่กระบวนการทางการแพทย์ไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่กระบวนการทางด้านสังคมหรือประสบการณ์อะไรแต่เป็นกระบวนการ1 2 3 4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
0: เจ้าค่ะ
1: คือตามอริยสัจ 4เกิดได้ดับได้เหตุเกิดมีความดับของเหตุมีแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: จะอันล็อกความจริงได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เราจะเห็นความจริงได้ก็ต้องพิจารณาตามอริยสัจ 4โยนิโสมนสิการใกล้คุณหรือแยบกาย
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้ามีความรู้สูงบางทีมันเพลินไปในความรู้ของเราไง
0: เจ้าค่ะ
1: พอเพลินไปในปริยัติเพลินไปในความรู้ของเรามันเลยไม่ได้พิจารณาตามทาง
0: เจ้าค่ะ
1: พอไม่ได้พิจารณาตามทางปุ๊บก็เลยไม่มีโยนิสสมนสิการไม่มีปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ต้องหยุดก่อนดูความกลัวแล้วความกลัวเกิดขึ้นแล้วเรื่องจริงมันอยู่ตรงไหนจริงมันอยู่ตรงไหนจริงๆมันอยู่ตรงไหนเจาะลงไปเจาะลงไปก็เหตุเกิดความดับของเหตุก็ตามปริยัติสัจ 4
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็เป็นโยนิสสมนสิการโดยอัตโนมัติของมัน
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญญาก็เกิดขึ้นความกลัวก็หายไป
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นเอง
0: เจ้าค่ะลำดับแรกก็คือต้องตั้งสติไว้นะเจ้าค่ะอาจารย
1: ์สติ
0: พอตั้งสติได้ปุ๊บก็ถอยมานิดนึงเริ่มเกิดปัญญาละมาพิจารณาว่าอะไรคือความจริงอะไรที่ไม่จริงนะเจ้าค่ะทีนี้โยมขอย้อนไปในคำถามที่แล้วสักนิดนึงนะเจ้าค่ะอาจารย์เรื่องของการให้อภัยหรืออภัยทานเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย
1: ์
0: ถ้าเผื่อหลายคนอาจจะทำอย่างที่อาจารย์ว่าไม่ได้หมายถึงว่าพยายามว่าให้อภัยเขาเหมือนกับเรารักษาตัวเราเหมือนรักษาตัวเขาอย่างที่พระอาจารย์ยกมาถ้าจะใช้วิธีนี้คือคิดว่าให้กรรมตามสนองเขาไปเองก็แล้วกันใครทำกรรมใดก็ได้รับกรรมนั้นถ้าเผื่ออันนี้ก็ถือเป็นขั้นแรกที่จะพอให้บรรเทาได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย
1: ์มาลักษณะของการพิจารณาตัวนี้ก็ด้วยอุเบกขา
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะได้รับผลของกรรมนั้น
0: อ
1: ันนี้คืออุเบกขา
0: วางอุเบกขาไป
1: ใช่ใช่อุเบกขา
0: แ
1: ต่นี้อุเบกขาไม่ใช่แบบว่าคือขอให้มันได้ตามกรรมของมันไปกันคือไม่ใช่พูดอย่างนี้นะ
0: ใช่ไ
1: หมแต่พูดด้วยอุเบกขาจริงๆคือไม่ได้แช่งเขาว่าให้มันได้รับกรรมเร็วๆติดจรวดอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะอันนั้นยังพยาบาทอยู
1: ่ยังมีอยู่เดิมประเพณีชนะอาจจะถูกอยู่แต่ว่าในจิตใจมันยังกุ้กรนอยู
0: ่
1: ก็ต้องให้เข้าใจว่าอุเบกขานี่คือบริการพิจารณาเรื่องของกรรมนี่คืออุเบกขา
0: ใช
1: ่ค่ะลักษณะของอุเบกขานี่คือจะมาแก้เรื่องความรักอย่างเช่นเรื่องของเรารักลูกอย่างนี้เป็นต้นเรารักสามีเรารักกุ้กรองแล้วเกิดเขาแบบไม่ดีเลยจริงๆจะทำไงแล้วเขายังไม่ดีขึ้นได้เขายังทุกข์อยู่นั่นแหละทำไงเราจะปราศจากพ้นจากทุกข์ยังไงมันก็ยังเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีก็ต้องอุเบกขาก็ต้องอุเบกขาลักษณะอุเบกขานี่คือจึงแก้เรื่องของกามได้แน่นอนเรื่องของความรักความพอใจ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เป็นแง่คิดที่ดีเลยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะหลังจากรับฟังคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาก็คงจะทำให้เราได้แง่คิดดีๆจากการรับฟังรายการธรรมรัปรุณอย่างดีทีเดียวเดี๋ยวฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความทุกข์เนี่ยอย่างที่โบราณเขาบอกแหละค่ะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดังนั้นถ้าเรารักษาใจของเรารักษาจิตของเราให้อยู่ในเรียกว่ายึดอริยมรรคมีองค์8ซะนะเจ้าคะแล้วก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่ทำให้เราอริยสัจ 4เนี่ยคงไว้ในใจเราชีวิตเราดีแน่นอนมีความสุขแล้วก็เรียกว่าถึงเราจะจากโลกนี้ไปณบัดดลนี้เราก็ไปในทางที่ดีอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะพอจิตเราดีเสมอค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาตอบปัญหาธรรมะเช่นนี้ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คุณทรงพลชูเวศนะเจ้าค่ะในบางสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาต นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญ
3: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนรวมทั้งให้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอนโซพบประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนิโยออนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วจะพัฒนากลายเป็นเอลนิโยรุนแรงต่อเนื่องจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นซึ่งปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติจึงได้กำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยการระดมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย
4: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังคนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำรวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดภัยด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งผลิตพืชอาหารสัตว์ทั้งหญ้าสดหญ้าหมักและหญ้าแห้งเพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: กรมการค้าภายในดึงตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศมาใช้เป็นกลไกบริหารจัดการผลไม้ของปีนี้ตั้งเป้าช่วยดูดซับผลผลิตให้ได้มากกว่า1ล้านตัน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในร่วมกับตลาดไทยขับเคลื่อนแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้โดยผลไม้บางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30จึงตั้งเป้าบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศกว่า1ล้านตันจากผลผลิตรวมกว่า6ล้านตันผ่านเครือข่ายตลาดกลางตลาดสดห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วประเทศในการเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่งตลาดไทยถือเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้สำคัญของประเทศซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้แล้วกว่า 500,000 ตันจึงยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังผลักดันการจำหน่ายผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วเช่นทุเรียนและมังคุดลูกเล็กหลังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศควบคู่การเดินหน้าจากกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแม่กำลังเมาส์กันอยู่เลยว่าลดภาระค่าของชีพนะ
0: ค่ะคือไม่จ่ายเต็มไม่ได
1: ้
0: ก็คือต้องไม่จ่ายเต็มใครที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ
1: 60 40
0: ร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไทยช่วยไทยมั้ยคะไทยช่วยไทยมั้ยคะเราก็เลยยังคุยกันต่ออยู
1: ่คือแรกๆเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเข้าโครงการไทยช่วยไทยไหมเหมือนแม่ค้าบอกคนละครึ่งนั่นเหร
0: อ
1: แต่ว่าพอ1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ย
0: เริ่มคุ้นปาก
1: เริ่มคุ้นปากว่ามีแม่ค้าถามเองเลยนะไทยช่วยไทยมีนะจ๊ะที่ร้านนี
0: ่ค่ะแต่น้อยก็มีคุณผู้ฟังผู้ชมคือไปตลาดแล้วก็แบบข้างขวาก็คนละครึ่งค่ะแม่ค้าก็ค่ะได้ค่ะข้างซ้ายคนละครึ่งค่ะแต่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองคือทุกคนก็เป็นอะไรที่คึกคักมากตอนนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนขายดีมากขายดีมากเพราะว่ายิ่งมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือแทนที่จะ50 50ใช่ไหมเป็น60 40นะคะก็เลยยิ่งคึกคักกันไปทั่วไป
1: อย่างที่บอกว่าสมมุติว่า1ลูกเนี่ยอาจจะลูกใหญ่หน่อยแบบเกรดพรีเมียมอะไรอย่างงี้อ่ะสักสนนสัก500บาทก็แล้วกันก็ถ้าเกิดว่าเราร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการเหมือนพี่น้องประชาชนถ้าคำนวณแล้วตามสูตรที่เขาคำนวณมาก็คือเราจ่าย200ใช
0: ่
1: ไหมรัฐบาลไอ้แม่รัฐบาลจ่าย300
0: 100เนี่ยรัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40ค
1: ิ
0: ดง่ายๆ
1: เขาคิดแบบนี้หลายคนไปคิดแบบดิสคัทก็คืออะไรอ่ะสมมุติราคา100บาทคูณ60หารด้วย100อันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันต้องเป็นแบบว่า100คูณ60หารด้วย40อะไรประมาณนั้น
0: คุณผู้ฟังไม่เป็นไรค่ะพอสแกนแล้วเครื่องมันคำนวณให้เลยไม่ต้องแบบไปเหนื่อยคำนวณนะยังไงก็คึกคักตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไทยช่วยไทยพลัสเป็นเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรียกว่าโอ้โหทั้งคิดคำทั้งนะคะท่วงทำนองแล้วก็ร้องออกมาเป็นเพลงนี่แหละนะคะตอนคนละครึ่งพลัสก็โอ้โหติดหูกันทั้งประเทศเลยนะวิทยุแห่งประเทศไทยเราก็เปิดกันตลอดเช่นกันค่ะจากนี้ไปก็จะฟังกันตลอดเลยเพราะว่าใช้กันยาวๆไปจนถึงกันยายนนะคุณชยานันท์หมดหรือยัง
1: ยัง
0: นะเดือนนี้หมดยัง
1: ยังเลย
0: ให้วันละ200ไง
1: ใช้ไม่หมดจริงๆ
0: โอ้เก่งมากใช้ดีใช้เก่ง
1: คือไม่ได้แบบว่าซื้ออะไรมากอย่างมากก็ทานอาหารทานข้าวใช้ชีวิตประจำวัน
0: ค
1: ่
0: ะคุณผู้ฟังล่ะไปจับจ่ายอะไรบ้างนะคะพี่วรรณชัยแกล้วกล้าสวัสดีค่ะมาแล้วพี่พิสมัยป้าวันดีทุกสถานีชัดเจนแจ่มแจ๋วค่ะขอบคุณทีมงานคุณพรที่พามาแล้วรายงานตัวคุณสุรศักดิ์ Morning from เพชรบูรณ์นะคะพี่สุริรัตน์ใครอยู่ที่ไหนคะทักกันมาพี่ชีวิตคนเลี้ยงวัวแชร์แล้วครับพี่สมพรแชร์แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะให้เพื่อนๆของเราได้ตามข่าวไปด้วยกันป้าบอกป้ายังไม่ได้ใช้เลยคนยังแน่นร้านอยู่ของไม่ครบเลยค่ะยังไม่ไปซื้อค่ะนี่พี่พิสมัยก็ยังไม่หมดค่ะใครยังไม่หมดบอกเรามาหน่อยใครหมดแล้วรอเดือนต่อไปนะคะหรือบางท่านก็เห็นความคึกคักแบบนี้หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าบอกเรามาหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะกับโครงการที่รัฐบาลมอบให้พี่น้องประชาชนนะคะ 6:12 นาทีนี่คือข่าวยามเช้านะคะวันนี้อยู่กับ2ชอค่ะชอชัยศิลป์คนคล่องชอชัยยันแก้วกล่ำแล้วก็มีคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณพี่สายชนนีสั่ง Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียเพจข่าวยามเช้าค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยแล้วกันเนา
0: ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของทางภาคเหนือนะคะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค ค่ะภาคเหนือเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยฝน 70% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะ 60% ของพื้นที่มีภาคอีสานที่ฝนน้อยนะคะ 30% ภาคกลาง 40% ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่ค่ะอากาศดีหลายที่พี่สุพัฒน์บอกว่ารับฟังจากอำเภอสิงหนครสงขลาฝนไม่ตกครับคุณแอล
1: ค่ะ
0: อากาศดีมากมายเลยตอนนี้เช้านี้ใช่แล้วค่ะไทยช่วยไทยนี่พี่สมหวังสมชื่อเลยนะไทยช่วยไทย
1: ค่ะ
0: plus นะคะก็คือบวกขึ้นไปอีกนะคะพี่ตั้มบางพลีอากาศดีครับเช้านี้แดดมาแล้วเช่นกันนอกห้องส่งตอนนี้แดดนะคะเริ่มมีแดดกันแล้วพี่สุวรรณด้วยแดดดีแต่เช้าเลยครับกบินบุรีนะคะพี่ออสบอกติดตามประจำทุกวันครับขอบคุณมากเลยพี่จำรองบอกว่าฟังที่หอกระจายข่าวของคุณแอล
1: ค่ะ
0: วัดเผาเครืองใหญ่เสียงชัดเจนที่นี่พี่บิดแทงหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยสวัสดีครับข่าวยามเช้าฟังจากสวท.มุกดาหารอุ้ยขอบคุณหลายๆเด้อนะคะสวท.มุกดาหารผอ.อ๋อยนะคะผอ.อ๋อยผอ.สวท.มุกดาหารนะคะเจ๊ม่วยใช้หมดแล้ว รู้สึกภูมิใจแต่ละท่านน่ารักดีนะว่าเราได้ใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รอเดือนต่อไปนะดีเลยดีเลยค่ะมาใครเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าใครที่เฝ้าดูอยู่ยังไงก็บอกเรามาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราจะได้เห็นถึงความคึกคักหรือว่าการดำเนินการต่างๆด้วยนะว่าบางท่านเนี่ยของยังของหมดนะคะของหมดเพราะว่าใช้ไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลาสสินค้าหมดนะคะหรือบางท่านก็บอกว่ายังทุเรียนเนี่ยบอกตรงๆเลยแม่ค้าบอกว่าจริงๆจะเอาไว้ขายวันนี้ตอนนี้วันเช้าวันรุ่งขึ้นลูกค้าบอกมีอีกไหมคือเขาพร้อมยินดี
1: คือเขา
0: พร้อมยินดีที่จะซื้อ
1: เท่าที่ดูบางร้านเนี่ยนะอย่างเมื่อวานแถวบ้าน
0: แถวบ้านอยู่แถวไหนคะ
1: ไม่บอกนะ ก็คือไปซื้อเขามีทุเรียนนะตั้งอยู่แต่ว่าเขาหลบไว้หลังร้านเขาบอกว่ายังขายไม่ได้ยังไม่พร้อมทานเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้ลูกค้าซื้อไปก็ต้องเอาไปไว้ที่บ้านวันหนึ่งหรือสองวันนะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องไปซื้อมาก่อนเพื่อที่พร้อมขายในได้อีกวันสองวันแต่ถ้าตอนนี้ใครพร้อมที่ซื้อไปแล้วเอาไปปลอกเองที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็ขายให้นะแต่ถ้าใครจะซื้อแบบพร้อมทานเนี่ยต้องไม่มาวันนี้อ่ะเมื่อวานใช่ไหมไม่วันนี้ก็ต้องปลื้มนี้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็แต่ก็คือสรุปก็คือถ้ามีเท่าไหร่ซื้อหมดเดี๋ยวจะไปรอให้มันเข้าที่ให้ทานได้แล้วค่อยทานเพราะว่าบางท่านก็บอกว่านี่ไงพี่พิสมัยไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันจริงขอบคุณท่านนายกอนุเทน
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ไปกันที่เรื่องราวตรงนี้กันหน่อยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ชวนส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลเตรียมจัดพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมาศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศณวัดอรุณราชวรารามเพื่อสืบทอด

0: แข่งเรือพระราชพิธีและรื้อนั่งร้านหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานส่วนในวันที่21กรกฎาคม2569จะเป็นทางด้านของพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือส่วนในวันที่22ถึง27กรกฎาคม2569นั้นจะเป็นในส่วนของการดำเนินการเชิญเรือพระราชพิธีนั้นไปเก็บรักษาณอู่ทหารเรือธนบุรีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสารแห่งชาติเรือพระราชพิธีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ024240004ค่ะ024240004ค่ะ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไทยไหมผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ6มิถุนายน2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือค่ะโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมราชพรรษา48พรรษาแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาตินะคะสำหรับความร่วมมือในปีนี้ค่ะก็มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิติมศักดิ์17แห่งและยังมีเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมจากผ้าศูนย์ศิลปาชีพนะคะไฮไลท์ในงานนะคะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีทั้งคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบด้วยนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะนะคะท่านซาบิดาไทยเศษและสำคัญคืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านอธิบดีแจงสุฤทัยเลิศเกษมนะคะที่ร่วมสวมใส่ผลงานออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติด้วยค่ะ
0: ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีการเดินแบบนะคะแล้วสำหรับในวันนี้ก็จะมีการจัดนำชุดที่เมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปเปิดงานเดินแบบเนี่ยชุดทั้งหมดก็จะมาแสดงที่สยามพารากอนในวันนี
1: ้
0: นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูงานนิทรรศการที่สยามพารากอนได้วันนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดห้างเลยนะยันปิดห้างสำหรับ ในวันนี้ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ภริยาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธนนท์ ชาญวีรกูลพร้อมรัฐมนตรีและคู่สมรสก็ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทยสวยงามมากนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นโทนสีม่วงนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยแบบโอ้ยนะคะหลายๆท่านชอบมากเพราะว่านอกจากลายผ้าไหมแล้วการตัดเย็บนะคะแล้วก็ชุดแต่ละประเภทด้วยนะซึ่งแบบโอ้โหน่าภาคภูมิใจมากนี่แหละประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารนะคะในเรื่องต่างๆด้วยนะคะก็สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กด้วยนะเข้ามาร่วมงานแล้วก็หลากหลายแต่ละท่านนะคะได้เห็นของความงดงามไลฟ์สดด้วยนะเมื่อวานนี
0: ้
1: นะ
0: คะ
1: ก็เป็นบรรยากาศที่นะคะได้ผ่านไปอย่างน่าประทับใจค่ะ
0: ค่ะเอามาดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เปิดไปดูข่าวอู้เห็นสีชมพูเต็มหาดเลยเม
1: ื่
0: อวานนี้อ่ะมาดูกันหน่อยว่าคืออะไรนะที่ระยองซึ่งจากกรณีมีการพบนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสีชมพูที่อยู่ตามเต็มชายหาดที่ระยองเขาบอกว่าเป็นปริงสีชมพูโอ้จำนวนมหาศาลเลยเพราะว่าถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นที่หาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะจนเขาบอกว่าแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูสร้างความแตกตื่นแล้วก็ความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากก็คือความยาวของชายหาดเนี่ยตั้งแต่สวนสนยาวไปร้อยกว่าเมตรเป็นเส้นทางที่รถเนี่ยวิ่งผ่านเรียบไปเรื่อยๆไปจนถึงนู่นเลยเขาเรียกว่าหาดบ้านเพอ
1: ่ะ
0: นะยาวมากๆเลยทางด้านของนายสุชาติชนกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้สั่งการค่ะให้ทางดร.ป ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดี

0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่1ค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจนะฮะแล้วก็ได้มีการแจ้งว่าพบว่าเป็นสัตว์ทะเลเนี่ยก็คือปริงทะเลมีโดยเฉพาะกลุ่มก็คือเป็นปริงทะเลสีชมพูหรือที่เรียกว่าปริงสีชมพูหรือปริงหนามชมพูเอาสีชมพูจริงๆนะท่านผู้ฟังดูจากภาพเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะที่อาศัยอยู่บริเวณท้องทะเลมีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่มค่ะทรงกระบอกคล้ายกับแตงกวาหรือว่าไส้กรอกผิวเนี่ยมีตุ่มหรือว่าหนามขนาดเล็กสีสันก็ตั้งแต่สีชมพูไปจนถึงสีแดงส้มปริงทะเลค่ะมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งต่างๆมีชีวิตและอินทรีย์วัตถุต่างๆบนพื้นทรายจนได้รับขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลที่ช่วยการรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์ค่ะโดยปราศจากโดยปรากฏการณ์ในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเลทำให้ปริงทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ของทะเลถูกกระแสน้ำและคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากก็ขอให้นักท่องเที่ยวค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปริงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตนเองและอาจทำให้ผู้ที่มีอาการผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานก็ดูข่าวกันก็โอ้โหนะนักท่องเที่ยวหลายคนก็ทั้งสนใจทั้งเรียกว่ามีทั้งคำว่าแตกตื่นด้วยนะเพราะมันเยอะมากนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปสัมผัสโดยตรงย้ำกันว่ามันอาจจะบางชนิดมันอาจจะปล่อยสารป้องกันตัวเองอาจทำให้ผิวแพ้ง่ายบางคนแพ้เนี่ยถึงขั้นแบบต้องไปหาหมออย่างรวดเร็วด้วยนะบางคนแพ้จริงๆเลยนะคะอ่ะมาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงพาณิชย์ดำเนินภารกิจเร่งด่วนค่ะเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าดีมีคุณภาพที่ผลิตด้วยตนเองมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะซึ่งเรื่องนี้นายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ท่านก็เปิดเผยถึงความสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ภายใต้การดำเนินงานระยะเวลา3เดือนค่ะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมาว่าถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ได้รับความผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะก็มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเองไม่ใช่ซื้อมาขายไปนะคะแต่ต้องมีมาตรฐานอย่างเช่นสินค้า GI นะคะสินค้าเกษตรนวัตกรรมสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศสินค้าออร์แกนิกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในระยะสั้นก็มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ตอนนี้ก็มีการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อคือไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะคะแล้วก็แพลตฟอร์ม Next Gen ของ iNet ซึ่งยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือว่า GP ล่าสุดตอนนี้ท่านบอกว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,000 รายค่ะแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยส่วนความคาดหวังในระยะยาวก็ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับสินค้า SME ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเปิดเผยถึงการพัฒนาผู้ประกอบการในระยะต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการผ่าน e-learning บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยกระดับความสนใจในการแข่งขันให้ทันต่อยุคปัจจุบันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนนะคะที่จะให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อที่จะอัปเดตคือในกลุ่มนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเมื่อมีการลงทะเบียนเมื่อปี2565เพื่อที่จะให้กระทรวงการคลังอัปเดตมีการตรวจสอบใหม่เพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ซึ่งก็จะมีการยืนยันตัวตนเนี่ยหลายช่องทางบางคนไปลงทะเบียนแล้วบอกว่าอาบัตเนี่ยปรากฏว่าการขึ้นของการลงทะเบียนบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอะไรบ้างนะเร
1: ื่
0: องชายติดขัดตอนนี้ทางกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้ให้ลงทะเบียนใหม่นะคะโดยในเรื่องนี้นายอรรถพลอัฐวรเดชค่ะรองปลัดกระทรวงการคลังท่านในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการของปี2569นี้ซึ่งนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายนที่ผ่านมา คือมีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมลงทะเบียนแล้วอยู่ที่8,865,427รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อยู่ที่5,473,320รายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ที่1,244,416รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่ที่1,188,530รายมีการผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารของรัฐค่ะอยู่ที่614,723รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยอยู่ที่ 344,438 รายนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของทางกระทรวงการคลังและเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่หน่วยรับบริการการลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5ธนาคารได้ตอนนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนเรื่องของการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะของการลงทะเบียนเว็บไซต์หากตรวจสอบสถานะและพบว่าข้อความขึ้นว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ที่ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ก็ขอให้รอผลการตรวจสอบกระ

0: เปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนใหม
1: ่
0: นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและพบว่าข้อความอยู่ข้อความขึ้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะยังมีประเด็นอีกหลากหลายนะคะรออยู่ในช่วงตีคอนร้องข่าวไปพบกับคุณพีพฤทธแก้วพิบูลนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นค่ะเรากลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวไปตีคอนร้องข่าวค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้กับการกวาดล้างสแกมเมอร์และนอมินีต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกสั่งเดินหน้าล้างบางสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50%พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงนะครับว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งสามารถจะสร้างผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเห็นผลได้ชัดโดยลดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีครับหรือลดลงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กว่า 50.9% ครับมูลค่าความเสียหายก็ลดลงครับจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลง 63.2% ครับที่นำเสนอไปนั่นเป็นข้อมูลระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมปี68ถึงล่าสุดครับเดือนที่แล้วพฤษภาคมปี69ครับรวมทั้งนะครับมีการจับกุมผู้ต้องหา 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทเลยครับและสามารถจะช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับเป็นข้อมูลนะครับที่เก็บระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึงวันที่26พฤษภาคม69หรือว่าเดือนที่ผ่านมานี่เองครับทั้งนี้ครับนายกยังได้ชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยได้จะตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะครับร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและต่อประเทศชาติไทยต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับไปต่อกันที่การคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยผลงานคุ้มครองผู้บริโภคชูบทบาทใหม่สคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะนะครับกรณีที่

0: ป็นกระแสสังคมครับเช่นความเสียหายจากการใช้รถยนต์ EV ยี่ห้อ Volvo EX 30หรือกรณีบ้านนกดาวจากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญารวมไปถึงกรณีการซื้อสินค้าไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีสุภมาศนะครับได้กล่าวว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นชินว่าสคบครับได้กำชับให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานจากการนั่งรอรับเรื่องมาสู่การเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนถึงที่เลยครับตามแนวทางสคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าสคบนั่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละครับที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นโดยเฉพาะผู้บริโภคที่เดือดร้อนครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของสคบครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันทีแอคชั่น5 plus หรือว่าแอคชั่น5 plus ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนครับโดยมุ่งเน้นนะครับในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยครับ 1ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 2 ครับด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนครับโดยครับมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครับ 3 ครับคือด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการครับให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ4ครับด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และ5ครับด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางครับผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาไทยใสสะอาดทั้งนี้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นได้สั่งการให้ทุกจังหวัดครับและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดครับเร่งแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญนั่นเองครับจากกระทรวงมหาดไทยมาต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลบูรณาการยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อว่ากระทรวงพม.ครับรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมกันประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยครับ ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.และกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมครับโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้กล่าวว่าทั้ง3กระทรวงนั้นมีเจตนารมณ์ร่วมกันครับในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลครับเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบครับในการขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญครับได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและการสร้างความปลอดภัยในสังคมครับโดยทั้ง3กระทรวงนะครับจะร่วมกันจัดทำแผนงานและมีการกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยบางนโยบายสามารถจะดำเนินการได้ทันทีเลยครับขณะที่บางนโยบายนั้นจะมีการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นครับรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองครับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอครับลงพื้นที่ไปเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ครับในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อจะนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายครับและผลการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึง 33,383 ชิ้นครับมูลค่ารวมกว่า 4,680,000 บาทครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเต้าไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และสำหรับเครื่องมือช่างครับรวมไปถึงไดเป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมเครื่องนวดจึงอายัดทั้งหมดที่กล่าวมาครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันนี่แหละครับเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อจะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของไทยกัมพูชาครับโฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลไทยนั้นยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีครับโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาพร้อมย้ำนะครับว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่ครับและเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันครับสำหรับในประเด็นนะครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลครับรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ครับเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับแต่ควรจะเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่าง2ประเทศก่อนครับโดยไม่จำเป็นครับต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องครับนอกจากนี้ครับยังยืนยันนะครับว่าข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนั้นย้ำครับไม่เป็นความจริงย้ำครับไม่เป็นความจริงครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้ครับรวมถึงนะครับผมภาพที่ถูกตัดต่อโดย AI ครับ ซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนได้ครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่เผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐบาลกำชับผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus มา6วัน7วันแล้วนะครับรัฐบาลครับโดยกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในครับเน้นย้ำผู้ประกอบการนะครับและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ครับต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนนะครับห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรครับเพื่อจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าครับทั้งนี้ครับหากร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับส่วนกรณีในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรครับมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีครับหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้ครับกรมการค้าภายในนั้นยังเตือนผู้ที่พยายามนำสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดครับหรือกระทำการในลักษณะทุจริตครับอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเลยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทําผิดเกี่ยวกับการไม่แสดงราคาสินค้าการขายสินค้าเกินสมควรการฉวยโอกาสแบบนี้ครับหรือการทุจริตในโครงการไทยช่วยไทย plus ครับพี่น้องประชาชนครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับโดยตรงที่เบอร์โทร1559ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลเผยประชาชนรายเดิมหรือกลุ่มที่ไม่พร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอเจ้าหน้าที่มหาดไทยจะลงพื้นที่ไปช่วยยืนยันตัวตนแน่เช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรอประกาศผล17กรกฎาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นเปิดระบบและใช้ไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นที่สามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่พร้อมครับขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็จะมีการนัดหมายไปหาในพื้นที่ครับเพื่อจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนครับทั้งนี้ครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นสามารถจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้2569ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ครับหรือ welfare.mof.go.th ครับโดยพิสูจน์ตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดทั้งนี้ครับระบบนั้นจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบครับได้แก่1ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแล้วนะครับและติดตามประกาศได้ในเดือนหน้าครับวันที่17กรกฎาคม2ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ครับและ3อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้พี่น้องประชาชนกลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมครับและหากไม่สามารถดำเนินการได้โดยตนเองนั้นสามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้ง5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ครับพี่น้องประชาชนครับ และปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกนั้นจับตาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวกันในวันนี้ครับกับเรื่องที่ประเทศไทยเรานั้นกำลังขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting ประจำปี2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ประเทศไทยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครครับโดยสำหรับในการประชุมในครั้งนี้ครับถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกครับและเป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีเลยนะครับที่ไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพจัดมาแล้วเมื่อปี2534ครับและในการประชุมครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับจะเป็นการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกเลยครับอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศและภาคธุรกิจระดับโลกครับรวมจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับคาดว่าจะมากกว่า 15,000 คนครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจครับด้านการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับซึ่งตีข้องร้องข่าวครับจะมาบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับให้เห็นถึงความคืบหน้าของรัฐบาลครับในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมต่อเนื่องครับไปเรื่อยๆเลยครับและรัฐบาลนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกครับที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศให้ผู้ที่มาเยือนครับจากนานาประเทศครับและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยครับสู่เวทีโลกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้หมดเวลาของตีข้องร้องข่าวกันแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: 6:54 ค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านก็ทักทายกันมานะคะแล้วก็ติดตามอยู่หลากหลายที่บางที่ฝนตกด้วยนะฝนตกหนักด้วยนะคะทางใต้ฝนตกหลายพื้นที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกตอนนี้พี่กิติมารายงานมานะคะพี่ชัยนาถาบอกคุณแอลฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับผม
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่บำรุงติดตามข่าวยามเช้าอยู่ครับนะคะพี่หลายๆท่านนะคะพระรุ่งขติยานมัสการค่ะพี่สุเทพบอกสแกนไทยช่วยไทยไปเกือบหมดแล้วครับคุณแอล ค่อยๆจัดสรรกันไปนะคุณผู้ฟังคะ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคะถึงกันยายนก็ช่ำๆกันไปอาจารย์ทองพูดบอกว่าร้านค้าที่เข้าโครงการไทยช่วยไทย plus กรุณาอย่าบวกสินค้าราคาเพิ่มนะครับฝากกันด้วยแล้วก็อย่าไปรับแลกเป็นเงินสดนะคะมีความผิดนะแล้วก็จะมีผลหลายเรื่องทีเดียวตอนนี้นะคะคุณต้นอานนท์คุณโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยทำ EP 2ออกมา
1: ะ
0: นะคะเรื่องของเหมือนการจำลองเป็นละครแล้วแหละนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าไทยช่วยไทย plus 60-40และแบบมีใจตรงกันอยากได้กระเป๋าโน่นนี่นั่นแล้วในเรื่องพล็อตเรื่องน่าสนใจมากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยติดตามได้ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสนุกมากสงสารแม่ค้า น้องป่านนะคะที่แบบเล่นกันจริงๆนะคะเล่นในละครนะคุณผู้ฟังในชีวิตจริงเขารักกันมากคู่นี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆ นะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus ที่นำมาเป็นละครให้ได้เห็นกันว่าถ้านำไปตุกติกอะไรทั้งผู้ขายผู้ซื้อคนขายร้านค้าเนี่ยมีความผิดนะคุณผู้ฟังนะฝากกันด้วยที่ราชบุรีฝนตกพรำๆค่ะคุณแอลหลายที่ก็ฝนตกนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะนะคะวันนี้เดือนมิถุนายนนะคะ7มิถุนายนอีกไม่กี่เดือนไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในวันที่ช่วงวันที่ช่วงตุลาคมนะนะคะอย่างที่คุณพีพฤทธแก้วพิบูลได้รายงานไปในช่วงตีคล้องร้องข่าวแต่ยังไงก็ตามค่ะไทยก็เตรียมพร้อมจัดประชุมในครั้งนี้ชู4เสาหลักขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ปี2569ที่กระทรวงการคลังเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสารถะพิธีการและการสื่อสารค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านก็บอกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกผ่าน4ประเด็นสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงนะคะด้านสถาปัตยกรรมการเงินการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะภูมิอากาศแล้วก็เศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนย้ำว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่แค่การจัดงานอย่างราบรื่นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้กับประเทศและประชาชนชาวไทยด้วยนะคะด้านนายสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์พร้อมถ่ายทอดเนื้อหาเศรษฐกิจและการประชุมให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในครั้งสำคัญนี้ผ่านเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงหอกระจายข่าวกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะที่จะได้ร่วมกันแล้วก็เราก็ร่วมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพในครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นครั้งสำคัญในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะสิ่งที่คนไทยสามารถที่จะช่วยให้การประชุมในครั้งนี้ผ่านไปนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะสำหรับประเทศไทยกัน
0: วัน
1: น
0: ี
1: ้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค
0: ่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้

0: เช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.